0: ตอนท้ายพนาธานสอนไซสีพันดอนได้เสื้อเซินพนาธานเฟอร์ดินานด์มาร์กอตจูเนียเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกเพื่อเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งพนาธานเฟอร์ดินานด์มาร์กอตจูเนียได้แสดงความยินดีจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวตามคำเซินในเวลาที่สองฝ่ายมีความสะดวกในขณะเดียวกันพนาธานเฟอร์ดินานด์มาร์กอตจูเนียได้แสดงความขอบใจฝ่ายลาวที่ได้ให้การช่วยเหลือพลเมืองของฟิลิปปินส์อยู่ลาวและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ของคณะผู้แทนลาวสองฝ่ายได้มอบหมายให้สองกระทรวงการต่างประเทศเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อกักเกียมให้แก่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงระหว่างสองประเทศในปีนี
1: ้ท้ายอาทิตย์ผ่านมาท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แขวงสวรรณเขตมีทานบุญโจมอุบลประเสริฐเลขาพรรคแขวงผ่านสภาประชาชนแขวงและทานนางดาววรไซสุเลียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำคันสูงของแขวงเข้าห่วมติดตามการลงพบปะเยี่ยมยามและติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการผลิตกสิกรรมอยู่เขตเมืองจำพรจุดทำอิฐห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยคณะได้ลงติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาสวนหลักเกษตรและสนบทหอบด้านที่บ้านพ้นม่วงท่านสุริพรพิมมาจักหัวหน้าแขนงสวนประทานแขวงได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการนาไฮใหญ่มีเนื้อที่การผลิต50เฮกตาร์และเนื้อที่รวมผลิตฤดูแล้งของกลุ่มแม่น306เฮกตาร์กว่า8บ้านที่ได้รับผลประโยชน์โครงการนี้แม่นได้นำไส้เงินกู้จากธนาคารขาออกขาเข้าสาธารณรัฐเกาหลีและทุนสมทบจากรัฐบาลรวมมูลค่า46ล้านดอลลาร์มีระยะจัดตั้งปฏิบัติ5ปีจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงได้จ่อจิ้มปัญหาสำคัญแน่ใจเฮ็ดให้การนำไส้ทุนกู้ยืมมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทางได้ลงเบิ่งพื้นที่นาใหญ่และโอลมกับกลุ่มชาวนาตื่มอีกจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อลงติดตามโครงการป้องกันตะฟังเจือนอยู่เขตบ้านทาม่วงซึ่งได้รับการรายงานจากท่านปิโตล่าคูณศักดิ์ศรีหัวหน้าห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองว่าเป็นโครงการที่ได้หับงบประมาณจากแขวงจำนวน13ตือหาห้อยล้านกีบเพื่อป้องกันการสอดเจือนของน้ำเสจำพรในระยะความยาว160เมตรต่อมาขณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามประชาชนเขตบ้านหนองล้ำจันโดยได้ไปเยี่ยมสมหอไตปิฎกที่วัดหนองล้ำจันซึ่งเป็นปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน18ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนบูรณาซ่อมแปลงวัดดังกล่าวพร้อมกันนั้นท่านป่าซันวอนมหาไซประธานกลุ่มบริษัทซันไซได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน6สูตรมูลค่า150ล้านกีบให้คณะกรรมการขั้นสูงเพื่อนำไปแจกย้ายและหับไส้เวียกงานโครงการของเมืองในต่อหน้าง
0: านวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2026ของแขวงหัวพันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18หาเสา2พฤษภานี้ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองเมืองซ้ำเหนือภายใต้คำขวัญเพิ่มมูลค่าเครื่องปลาของดงส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การพัฒนาแบบยืนยงท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันได้แถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวเมื่อบดลมณีวาการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวของแขวงหัวพันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำไส้ทรัพยากรเครื่องปลาของดงแบบยืนยงพร้อมทั้งยกระดับการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าเครื่องปลาของดงให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผลิตและชุมชนได้นำเสนอจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนและการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของดงพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติเติมอีกการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐของแขวงหัวพันในการรวบรวมและนำเสนอสินค้าเครื่องปลาของดงที่หลากหลายจากบรรดาเมืองกลุ่มผลิตวิสาหกิจขนาดน้อยกลางสหกรณ์และชุมชนอยู่ภายในแขวงพร้อมนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเซนเห็ดป่าพืชสมุนไพรหน่อไม้น้ำผึ้งอาหารจากเครื่องปลาผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองอีกหลายประเภทภายในงานจะจัดหากิจกรรมเซน การจัดสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเครื่องปลาของดงการสาธิตการแปรรูปสินค้าและการนำใช้ผลิตภัณฑ์การเสื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเสื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองท่านคำแก้วอุ่นอนุนุษย์ให้ฮู้ตื่นว่าแขวงหัวพันมีสินค้าโอดบ9เมืองเท่ากับ90ส่วนห้อยของบรรดาเมืองในทั่วแขวงรวมมี15กาไม้48รายการสินค้ามี3หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของสินค้าโอดบและมี12กลุ่มการผลิตสินค้าโอดบของแขวงหัวพันประกอบมี4ประเภทคือเครื่องดื่มอาหารเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในงานครั้งนี้จะปลุกระดมและประสานงานกับบรรดาเมืองเพื่อเอาสินค้ามาวางแสดงโดยมีห้องวางแสดง70กว่าห้องในนั้นยังมีสินค้าหลากหลายประเภทเป็นต้นกสิกรรมเครื่องปลาของดงสินค้าทาแหงและสินค้าโอดบ
1: พิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อสร้างศาลาโฮงทำหลังใหม่และบุญบั้งไฟประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่วัดไสยรามบ้านน้ำเพลินเมืองเมินแขวงเวียงจันทน์ความเนื้อที่97เฮกตาร์เพื่อเป็นบ่อนบำเพ็ญกุศลและสืบทอดพุทธศาสนามีทานคำมึงพงทดีอดีตเลขาพรรคแขวงทานนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวเล้าสังสัดแขวงทานวรสรศรีอัคษรเลขาคณะบริหารงานผักเมืองเมินพระอาจารย์ค้ำเกิงหองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้หับฟังการผ่านประวัติความเป็นมาในการสร้างตั้งวัดไสยรามและผ่านขอตกลงมอบใบย่องยอใบเกียรติคุณเพื่อสรรเสริญผู้มีจิตใจศรัทธาที่ได้ประกอบส่วนถืนฮ้อนและเหงื่อแห้งเข้าในการก่อสร้างเคหสถานต่างๆภายในงานได้ประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระหับศีลและเฮ็ดพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกหรือเสาเข็มมงคลเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างศาลาโฮงทำหลังใหม่ซึ่งศาลาหลังนี้จะกลายเป็นบ่อนปฏิบัติธรรมจัดบุญประเพณีและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าเมืองเมินที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านวรสรศรีอัคษรเลขาคณะบริหารงานผักเมืองเมินกล่าวเปิดเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี2026ว่าเทศกาลบุญบั้งไฟอยู่บ้านน้ำเพลินปีนี้ก็คือปีผ่านมาจัดขึ้นเพื่อสืบสานตำนานความเชื่อถือตามฮีตของประเพณีมาแต่บุหันแต่ดึกดำบันเมื่อฮอดฤดูกาลทำการผลิตต้องได้จุดบั้งไฟบูชานั่นคือตำนานความเป็นมาของบุญบั้งไฟซึ่งเคยปฏิบัติมาแต่ดนนานหลายเซนคนแล้วตามความเสื่อเพื่อบูชาเจ้าทินเจ้าทานมหิศักดิ์ลักเมืองพญาแทนเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลซึ่งบรรยากาศภายในงานมันเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นของมวลชนที่เข้าร่วมชมการจุดบั้งไฟของบรรดาองค์การบ้านและบริษัทห่างห้านที่ได้นำเอาบั้งไฟของตนมาจุดถวายบูชาตามความเชื่อเต็มไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
0: กรมช่วยสาอากรกระทรวงการเงินจัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองการจัดเก็บไร้หับสวยสาอากรหรือแท็กลิตสุดที่3ประจำปี2026ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานคำพันธ์พันธุลักษ์หักษาการหัวหน้ากรมสวยสาอากรมีสมณกรจากกรมสวยสาอากรบรรดาเมืองภายในแขวงคำมวลและจำปาสักเข้าร่วมทานคำพันธ์พันธุลักษ์กล่าวว่าการยกระดับความรู้ในการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองการจัดเก็บไร้หับสวยสาอากรครั้งนี้แน่ใส่หันเอาการเก็บไร้หับทรัพย์สินเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบปรับปรุงกลไกการแจ้งมอบอากรให้มีความสะดวกว่องไวและสามารถวิเคราะห์วิจัยข้อมูลได้กว้างขวางขึ้นที่สำคัญเป็นการเสื่อมโตข้อมูลระบบต่างๆจากภาคส่วนนอกและภายในแขนงการเงินเสื่อมโตเข้ากับระบบแท็กลิสต์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนี้ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าสมณกรจะกลายเป็นขั้วต่อที่สำคัญในการพันขยายความรู้ไปสู่ท้องถิ่นตนเพื่อให้การจัดเก็บไร้หับงบประมาณแห่งรัฐมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้การฝึกอบรมครั้งนี้สมณกรได้เรียนรู้และลงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ใน4รูปแบบหลักในระบบแท็กลิสต์ที่ได้รับการอัปเดตขึ้นใหม่คือ โมดูลคุ้มครองผู้เสียอากรคุ้มครองการแจ้งการคุ้มครองและหับโมดูลการกวดกาบัญชีผ่านการค้นคว้าและ

0: แนวพันเข่าตะเคียดทาดอกคำห้าทาดอกคำ11และแนวพันอื่นๆเสลียสมรรถภาพผลผลิตจะให้ได้ประมาณ4ต้นต่อเฮกตาร์
1: พืชฤดูฝนนี้เฉพาะลงน้ำท่าเนี่ยมันพวกเขาเน้นใส่การผลิตเข้าต้นต่อเนื้อที่ตามแผนขาดหมายสู่ส่วนในปี2026นี้จะให้ได้ 15,000 กว่าเฮกตาร์และนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยตามแผนจะให้ได้ 12,000 เฮกตาร์แล้วก็ประเภทดันมันต้นก็ให้ได้ประมาณ 2,000 เฮกตาร์นอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆนี่ก็ประมาณ 3,000 เฮกตาร์การผลิตเข้าตามคาดหมายจะเอียงไปแนวพันธุ์พื้นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเคียดและเข้าทาดอกคำ11ทาดอกคำ5นี่ก็เสลียผลผลิตนี่สู้ส้นนี่ให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
0: ์ท่านพิมพ์แก้วทำลาสินให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ปัจจุบันสำเร็จเกือบ90ส่วนห้อยส่วนที่ยังเหลือสาวกสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนให้ทันกับฤดูกาล
2: นับแต่วันที่27เมษายนผ่านมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงสะบันเขตมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายอายุรวม5ปีลงมาได้รับการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 คนในจำนวนบ้านเป้าหมายยอดวัคซีน 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีน 2,106 จุดบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะบันเขตให้ฮู้ว่าการซักและยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยแผนกสาธารณสุขแขวงได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนให้เด็กน้อยในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีนับแต่วันที่17เมษายนผ่านมาแบ่งออกเป็น2รอบกว่าเอา14เมืองและ1นครบรรลุตามแผนการที่วางไว
3: ้ก็ได้มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนความพร้อมของการวัคซีนความพร้อมของบุคลากรในขันแขวงความพร้อมในการบุคลากรในขันเมืองขันสุขศาลารวมหอดซุ้มซ้นเนาะตัวนี้พวกเขาก็ได้มีการจัดเตรียมเฮ็ดเป็นแคมเปญเนาะในรอบ2นี้ความคืบหน้าของการซักวัคซีนนี้หมายความว่าเกินเป้าประจำวันที่พวกเขาได้วางไว้เนาะมาฮอดปัจจุบันนี้หมายความใน14เมืองและ1นครนี่และในนี้หั้นเขาก็มีบางเมืองที่มีความคืบหน้าสูงที่ว่าเกือบ 100% เนาะที่ยังคืออยู่เมือง2คนในตรงนี้และอะไรก็มีเมืองที่ลดลงมา90ไปแล้วก็80ไปแล้วก็มีบางเมืองที่ว่ายังต่ําในระดับ 60-70%
2: ดร.เตียงคำป้องวงสายฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้ขบวนยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอยุคแขวงสะบันเขตบรรลุผลสำเร็จย้อนมีการกะเกี่ยมความพร้อมเต็มหัวทีบวกกับประชาชนส่วนใหญ่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงถึงความเอาใจใส่และความตื่นตัวของทุกภาคส่วน
0: โอกาสที่ท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโรงงานแหล่งการผลิตเพื่อพบปะโอลมสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวแรงงานเมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษความรวมใส่เศรษฐานนาคตหลวงเวงจันทร์ทานนางสมมณิจันทร์ใส่สมัยประธานกรรมบาลฮักทานห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนาคตหลวงเวงจันทร์ให้ฮู้ว่าเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสาวผัวแห่งงานผ่านมาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทร์ได้สมทบกับผู้พัฒนาโดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ต่อแห่งงานลาวและแห่งงานต่างประเทศโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวและลงสุกยูให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแห่งงานระเบียบคุ้มครองแห่งงานเฉพาะต้องมีประกันสังคมและแรงงานต้องได้กว่าสุขภาพประจำปี
4: ในระยะผ่านมาองค์การคณะกรรมการส่งเสริมความลงทุนก็ขึ้นไว้ตำบาทุกเขาก็ได้สมทบกับกลุ่มพัฒนาแต่ละเขตโดยเฉพาะกับเป็นปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแรงงานลาวและแรงงานต่างประเทศโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวที่ได้กำหนดออกพร้อมทางลงสุขยู่ให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแรงงานมีกฎระเบียบแรงงานเฉพาะมีประกันสังคมแรงงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากนั้นก็ได้เผยแพร่บรรดาทาง

0: บายนิติกรรมต่างๆเป็นต้นกับสวัสดิการสังคมให้กับผู้ที่มาโอให้งานภายในเขตพร้อมทั้งสุขยู่บรรดาให้งานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบรรดาเขตที่ได้จัดขึ้นและให้นโยบายที่ภาคอาศัยให้แก่พนักงานที่เพียบภายในเขตอย่างประจําในทุกๆ6เดือนต้นปีและ6เดือนท้ายปีโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับในนามกรรมบาลนี้ก็ได้มีแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาและผู้ประกอบการลงเก็บกับข้อมูลสถิติหมวดหน่วยแห่งงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการสุกยู่และติดตามสรุปรายงานซึ่งเป็นงานดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่ก่อที่ทั้งสุขการและท้องถิ่นอย่างเป็นปกติสำหรับนโยบายในการจ้างงานและสวัสดิการแห่งงานอยู่ในเขตทางผู้พัฒนาแม้ถือเป็นปัญหาสำคัญเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรภายในเขต
1: ท่านนางสมมณีจันทร์ใส่สมัยให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับนโยบายค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มรวมใส่เศรษฐานาคตหลวงจันทร์ผู้พัฒนาได้ถือเป็นหลักและสำคัญเพื่อหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรทางเขตได้มีสวัสดิการเป็นต้นการกำหนดค่าจ้างแรงงานของบรรดาบริษัทวิสาหกิจภายในเขตได้ปฏิบัติตามแจ้งการว่าด้วยค่าแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นแต่ละระยะเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดเงินเดือนของผู้แรงงานด้านรายหับตัวจริงเฉลี่ยขั้นต่ำต่อคนต่อเดือนแม่น550ล้านกีบแรงงานระดับกลางและขั้นสูงประมาณ1550ล้านกีบต่อเดือนเงินเดือนแต่ละขั้นแม่นขึ้นกับความสามารถตำแหน่งงานและสีมือแห่งงานของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเขตอย่างมีระบบสวัสดิการห้องหาบเซ็นศูนย์บริการด้านสุขภาพหอพักพนักงานห้องอาหารสำหรับพนักงานของแต่ละบริษัทมีตลาดสุมสนมีระบบป้องกันอัคคีภัยระบบป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินที่ครบถ้วนมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานป้องกันประจำภายในเขตตลอด24ชั่วโมงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
2: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะให้อากาศฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังสวิตหา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทร์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงเป็นอากาศเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา34องศาภาคกลางอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา30องศาภาคใต้อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าเวทีปราศัยการลงทุนและการค้าแอฟริกาครั้งที่12จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงของประเทศอันเซรีภายใต้หัวข้อพร้อมกันเปิดประตูตลาดเวทีปราศัยดังกล่าวได้ดึงดูดการเข้าร่วมของผู้แทนประมาณ 2,000 คนรวมมีบรรดาเจ้าหน้าที่นักเสี่ยวสารเศรษฐกิจวิสาหกิจองค์การการเงินและพัฒนาที่มาจาก43ประเทศแอฟริกาและหลายคู่ร่วมมือสากลในนั้นรวมมีเวียดนามในเวทีปราศัยที่ดำเนินเป็นเวลา2มื้อมีข้อตกลงร่วมมือหลายฉบับในบรรดาของเขตการลงทุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการลงนามเวทีปราศัยครั้งนี้มีเป้าหมายพันขยายบรรดาการเคลื่อนไหวลงทุนผลิตพัฒนาการค้าภายในกลุ่มแอฟริกาและสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดสอดคล้องกับท่าเอียงใหม่ของพื้นฐานเศรษฐกิจแอฟริกานอกเวทีปราศัยคณะจัดตั้งยังได้จัดเขตวางแสดงแนะนำหลายวิสาหกิจใหญ่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของหลายประเทศแอฟริกาและบรรดาคู่ร่วมมือสากล
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าอิงตามตัวเลขข้อมูลที่องค์การภาษีจีนเปิดเผยในวันที่9พฤษภาคมนี้แสดงให้เห็นว่า4เดือนทำอีทของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนแอฟริกาได้สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025ในนั้นยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกกับประเทศในแอฟริกาบรรลุถึง885ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า19ส่วนห้อยและเกิน800ตื้อยวนเป็นครั้งทำอีทในระยะเดียวกันของทุกปีผ่านมาท่านลุยต้าเหลียงหัวหน้ากรมสถิติและการวิเคราะห์ที่ขึ้นกับองค์การภาษีจีนให้ฮู้ว่า4เดือนทำอีทของปีนี้การนำเข้าสินค้าจากแอฟริกาของจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025และได้รักษาการเติบโตเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีผ่านมาเป็นเวลา8เดือนติดต่อกันนับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นมาจีนได้ดำเนินมาตรการยกเว้นภาษีอย่างหอบด้านต่อ53ประเทศในแอฟริกาที่สร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนนับมาฮอดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นอนอยู่ในรายการยกเว้นภาษีของแอฟริกาเซ็นมาแอปเปิ้ลมักเกี้ยงและมากอะโวคาโดได้แจ้งขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้าแล้วจีนได้สนองโอกาสในการพัฒนาและเติบโตใหม่ให้แก่แอฟริกาด้วยตลาดใหญ่พิเศษของจีนเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนจีนแอฟริกาหลายขึ้นกว่าเก่า
3: ข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทุนการเงินสากลหรือ IMF ได้เปิดเผยในท้ายอาทิตย์ผ่านมาว่าคณะกรรมการบริหารคาดคะเนว่า IMFแมนมีรายได้สุทธิประมาณ2ตื้อ500ล้านดอลลาร์ในงบประมาณ2026หลังจากสำเร็จการทบทวนรายได้ประจำปีสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่30เมษายนผ่านมา IMF แจ้งให้ฮู้ว่าถึงว่าท่าเอียงรายได้ยังคงเข้มแข็งแต่ยังประเสริญกับความบ่แน่นอนสูงจากความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองและความผันผวนในตลาดการเงินโลก IMF คาดว่าเงินสำรองเพื่อความปลอดภัยทางการเงินซึ่งเป็นตัวสิ่งป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายได้และความเสี่ยงด้านการเงินอื่นๆจะเพิ่มขึ้นเป็น35ตื้อ900ล้านดอลลาร์ในท้ายงบประมาณ2026ซึ่งสูงเกินเป้าหมายระยะกลางของกองทุนการเงินสากลสำหรับท่าเอียงระยะต่อไป IMF คาดคะเนว่ารายได้สุทธิจะอยู่ที่ประมาณ2ตื้อ600ล้านดอลลาร์สำหรับงบประมาณ2027และ2028
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้น คุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียว
5: จบ
4: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่ไอ้เข้าเดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสัง

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
1: พวกเขาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถโซกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกป้องรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ่
1: โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากรู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้ได้หลาน1508
0: โดยขอบใจด้วยอ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
1: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายที่ท่านฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน6แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่12พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าคล้ายๆคือจะมีฝนตกและฟองฟ้าครึ้มๆอากาศเย็นๆวันใดวันหนึ่งทางฝั่งตะวันตกและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกของเขตเวียงการสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนักกระแผนบุกทะลุสี่ด้านวิกาลสามสร้างจุดลักกระแมนเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียงการเพื่อเป็นการสู้ซนเหตุให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลวางลงนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคสรุปการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคหรือว่าคอสพได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ที่ห้องประชุมคอสพโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคมีคณะประจำพรรคกรรมการพรรคคณะพรรคมีเลขาห้องหน่วยพรรคหักฐานเลขาห้องหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมในพิธีนั้นท่านอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะพรรคหัวหน้ากรมจัดตั้งได้ผ่านสรุปการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าคณะพรรคคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคมี2คณะพรรคหักฐานมีสัก3หน่วยพรรคในนั้นมี11หน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานมีสมาชิกพรรคทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกพรรคสำรอง18สหายหญิง13สหายสมาชิกพรรคบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะพรรคคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคกวดการตีราคาหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประกอบมี3หน่วยพรรคหน่วยพรรคแข็ง13หน่วยพรรคหน่วยพรรคกลาง10หน่วยสมาชิกพรรคตีราคาแบ่งประเภทมี375สหายหญิง159สหายประเภทแข็ง375สหายหญิง159สหายและบ่ได้จัดประเภท169สหายหญิง51สหายเหตุผลเป็นเฮียนต่อเป็นสมาชิกพรรคสำรองพรรคปิ่นปัวและสมาชิกพรรคบำนาญคณะพรรคคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่แต่ละสหายรับผิดชอบได้มีการซีนำนำพาให้แต่คณะหน่วยพรรคคือเอาการห่วมชีวิตพรรคเป็นการกวดการนำพาของหน่วยพรรคการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคในการปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะพรรคคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคประกอบมี14กรมเดี๋ยวเทียบเท่ากรมขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025ได้เห็นดีฮับของเอาหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งพักเอิ้นว่าเข้มแข็งหน่วยพักนักแน่น13หน่วยพักคือหน่วยพักห้องการกรมจัดตั้งพนักงานกรมกวดกากรมโฆษณาวารสารอรุณไม้สำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพักหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเหล่านี้เป็นต้นและในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอลมได้ย่องยอสมเสยต่อบรรดาเลขาและคณะหน่วยพักหักฐานและบรรดาหน่วยพักที่ได้เอาใจใส่ในการสินำนำพาหน่วยพักของตนในการปฏิบัติกฎระเบียบของพักในวิกาลที่ตนเองรับผิดชอบพิมพ์ผลสำเร็จได้ถือครอบครองเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025
และได้เน้นให้สืบต่อพันขยายมูลเสื้อในต้นหน้าในการสิ้นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเฉพาะเอาใจใส่เวียกงานศึกษาโครงการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานให้มีความนักแน่นมีอุดมการณ์ของพรรคและให้สำเร็จหน้าที่การเมืองที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จเป็นก้าวๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่ไม่ได้ถือครอบครองเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นก็ต้องสู้สนเฮ็ดใดให้ได้ในซุ่มปีต่อไปในโอกาสนี้ยังได้ประกาศการจัดตั้งให้พนักงานพรรคการรับอุดหนุนบำนาญได้แต่งตั้งห้องหัวหน้าในนั้นยังได้จัดกองประชุมทับถามบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารศูนย์กลางพรรคคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เอิ้นว่าเต็มไปด้วยความบกบานม่วนซื่นอีกด้วยเรานี่เป็นต้นครับฟังที่ครบขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับโฆษณาพรมศูนย์กลางพักสรุปการก่อสร้างในพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไปมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นของรายการ

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์แล้วและมื้อฮอดมื้อนี้วันที่12ของเดือนพฤษภาคม2026อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อสร้างผลงานคำนับพับต้อนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนพฤษภาอยู่ในเดือนพฤษภานั้นวันที่มีความหมายความสำคัญที่ผ่านมาก็มีวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันไสยศาสนาบรรพบุรุษเบนฟูครบรอบ72ปีและวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาวันนึงนี้กับวันไสยศาสนาสงครามป้องกันปิตุภูมิหรือว่าวันไสยศาสนาปกป้องปิตุภูมิวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิทับฟันกระดบนะครบรอบ81ปีส่วนว่าวันที่18ที่จะมาถึงนี้วันไสยศาสนาภาพวงล้อมวันไสยศาสนาภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรสนจะมีอายุครบรอบ67ปีส่วนว่าวันที่19พฤษภาวันเกิดประธานโฮจิมิงครบรอบ136ปีและวันที่24พฤษภาท้ายๆเดือนก็แม่นวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำจะมีอายุครบรอบ66ปีท้ายๆเดือนวันที่30พฤษภาก็แม่นวันงดสูบยาสากลหรือว่าวันงดสูบยาทั่วโลกอันนั้นถือว่าเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนพฤษภาส่วนว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทั่วปวงสนอกพวกเขาก็ได้เข้าใจแจ้งเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั่นก็คือสู้ส่วนเฮตไอเพนบุกทุรุสีด้านวิการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านได้เป็นหัวหน่วยพัฒนาสำหรับตอนท้ายของรายการทางรายการจะพาท่านไปเบื้องเกี่ยวกับการสร้างตั้งตาแสงที่ขึ้นกับเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซยังเป็นทางการได้ประกาศสร้างตั้งสี่ตาแสงแล้วพิธีประกาศสร้างตั้งสี่ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซคือตาแสงปักเจ้าตาแสงท่วงนามีตาแสงเวียงคำและตาแสงปักตาแสงปักทอนได้จัดขึ้นที่สำนักงานปกครองตาแสงเวียงคำโดยให้เกียรติกองห่วมของท่านสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงบริคำไซประธานสภาประชาชนแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญครบจันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองปักกระดิ่งมีบรรดาคณะสีนำขั้นแขวงขั้นเมืองแขกถึกเชิญจากต่างเมืองและแผนกการอ้อมข้างแขวงห้องการอ้อมข้างเมืองตลอดหอดต่างหน้าอำนาจการปกครองบ้าน47บ้านภายในเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซเข้าห่วมในเบื้องต้นพิธีได้รับชมการแสดงศิลปวรรณคดีจากนักเฮียนและสะพานเมียนหญิงบ้านเวียงขำจากนั้นท่านแก้ววงทองกรมมาแสงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักกระดิ่งก็ได้ขึ้นผ่านบทรายงานโดยย่อการกาเกียมสร้างตั้งสีตาแสงของเมืองปักกระดิ่งเช่นว่าตาแสงปักเจ้าตาแสงณทุ่งนามีตาแสงเวียงคำตาแสงปักทอนโดยเฉพาะแล้วจุดประสงค์ในการสร้างตั้งตาแสงเป็นการผันขยายนิติกรรมของขั้นเทิงเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของพรรครัฐที่รวมศูนย์ของบรรดาหน้าเวียกจากแขนงการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู้ตาแสงพร้อมทั้งเป็นการยกสูงทางด้านการหิดเวียกให้มีคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมได้รับประกันขอบเขตพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ให้ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อเก่าอย่างไปบุญบุญจิตยังในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้ตัดแถบผ้าด้านคลองเก้าบาทได้เปิดป้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศสร้างตั้งสีตาแสงของเมืองปักกระดิ่งของแขวงบริคำไซในครั้งนี้ยังเป็นทางการอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการได้นำมารายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของมื้อวันอังคารที่12พฤษภาเกี่ยวกับเวียกงานที่ทางคณะโฆษกรมศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้เอิ้นว่าได้สรุปการก่อสร้างโดยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และเนื้อในเกี่ยวกับประกาศสร้างตั้งสีตาแสงที่ขึ้นกับเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซยังเป็นทางการนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันอังคารที่12ของเดือนพฤษภาคมทำเป็นกรบมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้
จากทองเพชรเพิ่นว่าติดตามอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็อันนี้จากทันบ่อนี้เพิ่นว่าทําข่าวทําข่าวพุทธธรรมรายการที่สาสนมณีครับฟังเป็นปกติสมเสริฐจัดรายการได้ดีหลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ผู้ฟังรายการทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงจากทางดีสาสนมณีแล้วก็มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปบ่ว่าจะเป็นทางการแก้วสุวรรณศรีแน่อันนี้ก็จากท่านบ่นี้ครับฟังอยู่กองบรรษาการปกสเมืองสันไซแขวงอัตปือจากคมสันสุวรรณทองแลนบุญไทยติดตามรายการปกติจากห้องว่าการเมืองไซสถานการแก้วสุวรรณศรีนี่ก็รับฟังจากทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ตอนนี้ฝนตกแห้งเนี่ยอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ฝนตกแห้งเนาะที่เพิ่นแจ้งผู้การรับฟังและก็แจ้งสภาพดินฟ้าอากาศวงสินวงอินคัมซุ่มเซือนรายการอันนี้จากทางนครหลวงพะบางปัจจุบันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยสถานีวิทยุเมืองเวียงทองวิทยุเมืองเวียงทองแขวงบริกรรมไซพระกวาดไทยทอดสดเป็นประจำทางกำลังไทยทอดในการพวกเขาอยู่ขอบใจยังสูงอันนี้จากบุญมีพิพักขวงศ์ครับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงห์ธรติดตามอยู่เด้ออยู่ทางเมืองสำไตแดดออกตั้งแต่เช้าๆคำไรวิไลวงนี่คำไรเพราะว่าอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางฝนตกเมื่อคืนนี่นี่อันนี้จะรับฟังจากทางเมืองเวียงผูคาสมพจากอันนี้จากสมพรเพราะว่าสมพรลีบอกสมพรเพราะว่าติดตามรายการนี้มาโดยตลอดเสียงชัดเจนดีขอกับใจยังสูงแล้วกันจะจักเดชครับฟังทางเสียงขวางทองฟ้าแจ่มใสดีอันนี้สีทองร้อนกันท่านสอบเพียงกำฮักฟังรายการนินโยถึงว่าบทันได้ฟังรายการสดก่อนยังย้อนหลังคืนฟังย้อนหลังเอาเพิ่งว่าจากสังคมใจยังสูงนะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็ทางเฟซบุ๊กวสลอท่านสามารถติดตามคืนหลังได้อันนี้จากสร้างอรุณบ่อนี้พวกเราฟังอยู่ทางเมืองซ่อนฝนตกตลอดหลายบ่อนหลายที่ที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวิธีที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังข้อมูลความซึ่งปิดท้ายรายการทางไฟกระดบนอดแล้วหลังจากนั้นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสดีทวารวิเศษสี่ในสร้างควบคุมเสียงทั้งสองท่านนำมาเพียงประกอบในรายการและอำลาท่านผู้ฟังไปสอบเพียงกำลังผู้ดำเนินรายการพบกันไม่มื่นเศร้าเวลา 7:30 ขอความประสุขสุขดีสุดสุดสว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปี

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกๆท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติปัจจุบันนี้ท่านสาวกสิกรพวกเขาก็แม่นกำลังคุ้นเคี้ยวเมียนมัดการปลูกพืชและดูแลงบ่ว่าจะเป็นข้าวนาแสงลายบอนลายแห้งก็แม่นสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วกะเกี่ยมใส่การผลิตฤดูฝนตื่นอีกนะเฮ็ดได้ให้ครอบครัวสาวเกษตรกรพวกเขานั้นมีรายรับที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีต้องได้เพิ่มพูนผลิตผลให้หลายเมื่อพวกเขาผลิตกลมอยู่กลมกินแล้วผลิตเป็นสินค้าบาตลาดต้องการพืชชนิดใดหรือว่าต้องการสัตว์ชนิดใดเนาะอันนี้พวกเขาก็สามารถลงมือปฏิบัติได้เพื่อเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของครอบครัวสาวกสิกรพวกเขานั้นนับมือนับดีขึ้นเป็นการตอบสนองทางด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความมีห้องต้องการของสังคมเราพวกเขาและเมื่อเพียงพอแล้วพวกเขาก็สามารถส่งออกขายนอกประเทศได้แต่สิ่งสำคัญก็คือการผลิตผลผลิตต้องดีเนาะมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดจำหน่ายจะเหตุให้พวกเขามีรายรับที่ดีขึ้นได้เนื้อในรายการมื้อนี้ท่านได้นำเอาการปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทอยู่ทางแขวงอุดมไสเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติขึ้นอะไรได้หาผลสำเร็จใดเดอย่าลืมติดตามหาฟังจากทางรายการมื้อนี้พบฮ้อกันทับอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
2: อ้าวป้ามีจะมาได้ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
3: เคยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
2: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
3: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
4: สมไส้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ทางให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
1: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกๆท่านที่หาฟังอยู่ในขนาดนี้พวกเขามาฟังนะเรื่องของการปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทอยู่ทางแขวงอุดมใสเพิ่นได้สำเร็จอันใดเดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้แผนกสิกรรมและป่าไม้แขวงอุดมใสเพิ่นได้ซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนอย่างแข็งแห่งติดพันกับการจัดตั้งพันขยายซองวลาแห่งศาสตร์อยู่ในนี้ฮั่นแม่นเพิ่นสามารถยาดได้ผลสำเร็จที่ผลเด่นหลายด้านโดยเฉพาะกับแม่นเวียกงานวิสัชเฉพาะเนาะตามแผนงานปริมาณสิทธิ์ติดพันกับหน้าที่การเมืองของคะแนนการกสิกรรมในป่าไม้แผนงานผลิตกสิกรรมเพื่อคำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการแผนงานผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าและปรุงแต่งเพื่อสมใสภายในและส่งออกแผนงานคุ้มครองพัฒนานำใสทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงแผนงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านพิมมาเซนคุณศิริวงศ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้แขวงอุดมใสเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าอยู่ในกองประสุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทประจำปี2024และวางแผนการประจำปี2025เมื่อบุรุษมานี้ฮั่นเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าอยู่ในระยะผ่านมาทางคณะพักคณะนำทุกขั้นเพิ่นก็ได้ซุ่มใส่นำพาสีนำจัดตั้งพันกระยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2024และแผนการปี2025ของแขวงแล้วก็คือของกระทรวงและของแผนกเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งแห่งติดพันกับการจัดตั้งพันขยายซองวลาแห่งศาสตร์อยู่ในนี้ฮั่นแม่นสามารถยาใดผลสำเร็จที่ผลเด่นหลายด้านเป็นตนกระแม่นสำเร็จการนำพาการเมืองแนวคิดการหักษาความสงบภายในสำนักงานองค์การจัดตั้งเวียกงานวิสัชเฉพาะตามแผนงานบริมสิทธิ์ติดพันกับหน้าที่การเมืองของคะแนนกสิกรรมป่าไม้และกับแผนงานของการผลิตทางด้านกสิกรรมเพื่อคำประกาศด้านเสบียงอาหารและโภชนาการก็คือแผนงานอื่นๆอีกส่วนการก่อสร้างพักพนักงานเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนอันนี้ฮั่นเพิ่นได้ปฏิบัติขึ้นเอาได้เดสำหรับอยู่ทางแขวงอุดมใสเอาไว้พอเข้ามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการขอและจึงฟังนำกันตื่ม
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่ายังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมือนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าพักและหมังไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าสั้นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นละก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ

0: เป็นอะไรท่านผู้ฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับทุ่งนาในลาวรวมไปถึงปัญหาการทุ่นให้ทางป่าพร้อมด้วยวิธีแก้ไขรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดีขึ้นหวังว่าทุกทานจะนำไปเป็นข้อมูลดีๆหรือสาวกสิกรรมที่ฟังอยู่ก็นำไปใช้ในการดำรงชีวิตตัวจริงก็ได้ก็คือความรู้จากทางรายการมาต้นมาฝากกันในมื้อนี้คงจะถูกใจท่านผู้ฟังอยู่เนาะสุดท้ายนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอย่าลืมติดตามรายการเสียงเพลงกลางทงนาได้ในเวลา 8:30 น. หา 9:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์ในตอนเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM 567 กิโลเฮิรตซ์หรือ Facebook LNR Infotainmentขออวยพรไซด์ในมิตรรายการทุกท่านมีแต่ความสุขนอนรับให้ได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนเบมือมาให้ได้เงินล้านสบายดี
1: ปี

0: แก้วเม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

หักชีวิตอย่าคิดทำลายจงตั้งใจใส่การทำเฮียนอดทนเพียรทำเฮียนศึกษาเป็นตำราน้ำผลดีในอนาคต

สวัสดีเพื่อนในรายการทานผู้ฟังอยากเพียงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อทางรายการพวกเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการท่องเที่ยวหรือว่าสารณะฮู้พร้อมกับภาษาลาวมื้อละคํานอกจากนี้ก็มีเพลงมีลํามาผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของบรรดาทานโดยเฉพาะเป็นผู้ที่กำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำอยู่ในเวลานี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้คิดเสมอว่ารายการนี้เป็นรายการที่หัดใจท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะฟังอยู่ใส่ใส่กระตานเนาะอยู่ตามงานตามซานตามป้อมยามหรือว่าอยู่ห้องจักห้องงานก็ฟังได้คือกันเพราะว่าพวกเขาได้นำเอาแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านฟังและมีบางสิ่งบางอย่างท่านก็สามารถนำไปนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้โดยเฉพาะในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทานได้ฮู้ว่าแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์บ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติบ่ทั้งปูชนียสถานหรือว่าทางวัฒนธรรมกันล้วนแล้วแต่มีมาให้ทานได้ฟังแต่ว่ามื้อนี้จะพาทานไปเที่ยวถ้ำอยู่ทางแขวงขมวนจะเป็นธรรมใดนั้นมาฟังน้ำกันธรรมน้ำลอดเซบังไฟแขวงขมวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยสดงดงามทางธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาให้คนเฮาได้ชมอันที่เป็นหน้าแปลกใจสุดเกี่ยวกับสื่อของธรรมนั้นมันจะบ่ได้เกี่ยวพันกับสถานที่เมืองเซบังไฟนั่นเลยและบ่แม่นต้นกำเนิดของเซบังไฟแต่อย่างใดแต่ความจริงแล้วแม่นตั้งอยู่บ้านหนองปิงที่ขึ้นกับเมืองบัวละพาแขวงขมวนตามการบอกเล่าของประชาชนเขตบ้านหนองปิงเมืองบัวละพาได้ให้ฮู้ว่าถ้ำน้ำลอดนั้นแม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นทางด้านธรรมชาติที่มีอากาศสดชื่นและแจ่มใสดีเป็นถ้ำที่มีความงดงามกว่าถ้ำอื่นๆในเขตนี้ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองบัวละพาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ15กิโลเมตรซึ่งพวกเขาสามารถเดินทางไปตามเส้นทางเลขที่12มุ่งหน้าไปสู่เมืองมหาไซแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะฮอดถ้ำถ้ำน้ำลอดเซบังไฟมีความยาวประมาณ9กิโลเมตรกว่ากว้าง100เมตรและสูงประมาณ80หา90เมตรนักท่องเที่ยวนอกจากที่ได้ยังเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติเขตบริเวณทางเข้าปากถ้ำนั้นแล้วยังจะได้เป็นการออกกำลังกายในการย่างอีกด้วยเมื่อฮอดด้านในของถ้ำก็จะเห็นสายน้ำไหลลอดเข้าไปทางในของถ้ำอย่างสวยงามและเมื่อพวกเขาเหลียวเบิ่งบริเวณทางในและทางเทิงของถ้ำก็จะเห็นลักษณะเป็นรูปแบบฝาผนังเรียบๆที่เป็นรูปหมุนกลมลอดเข้าไปจนสุดสัวสายตาอย่างสม่ำเสมอเปรียบเหมือนมีผู้คนมาแปลงสร้างและเจาะเป็นหูเข้าไปให้เป็นปองน้ำลอดอย่างสวยงามซึ่งในแต่ละปีก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลากหลายถ้ำน้ำลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติภูผาป่าไม้อันรกหนาและเขียวงามอุ้มทุ่มมีสายลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาพาให้จิตใจสดชื่นเมื่อได้สูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าน่าสะอ่อนใจแท้ๆเมื่อยามแลงมาแสงตะเวนได้สอดส่องและประกายแสงลงมากระทบกับสายน้ำก็จะกลายเป็นแสงเลื่อมระยิบระยับในบริเวณถ้ำสวยงามแท้ๆนอกจากนั้นทางด้านในบริเวณของปากถ้ำก็จะมีสิ่งที่เอื้ออำนวยให้กับบรรดานักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมเป็นต้นเมนมีห้านอาหารห้านกินดื่มมีสถานที่พักผ่อนย่อนใจไว้คอยบริการอย่างสะดวกสบายถ้าท่านใดหากได้ไปแขวงขมวนก็อย่าลืมคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอดเมื่อท่านไปถึงและได้เข้าไปเที่ยวชมแล้วท่านก็จะรู้สึกเบิกบานมนต์ซื่นและผ่อนคลายความเคร่งเครียดภายหลังที่ท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ธรรมชาติและสายลมเย็นแล้วยิ่งพาให้จิตใจของท่านได้เพลิดเพลินจนลืมถึงความอิดความเมื่อยของทานผู้ละ

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เอาเป็นได้ท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ทางรายการพวกเขาก็พาท่านไปเที่ยวหลายบอนหลายทีโดยเฉพาะแม่นตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ละแขวงมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งที่น่าจับอกจับใจสำหรับผู้ไปเห็นไปชมเต็มละเขตแขวงกับบ่ได้น้อยหน้ากันนะแต่บางคนนี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปนะอยากไปเห็นอยากไปรู้ว่าเออเป็นคือที่ได้เว้ามาบ่บางคนนี่ก็ได้ยินแต่โมว่าเออบ่นั่นคักบ่นี่ม่วนบ่ใดที่ประทับใจจังซี่ถ้าว่าอยากไปสัมผัสด้วยตัวของท่านเองก็สามารถไปได้เนาะเฮาคนลาวฮักซั่นลาวเฮาต้องท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาเพื่อเป็นการส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากประชาชนบ่หรือว่าเป็นการปลุกระดมให้ทุกคนมีน้ําใจฮักบ้านเกิดเมืองนอนอันละตอนนี้พวกเรามาฟังสารณฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องหยังมาฟังนํากันผู้ฟังอย่างแพงเป็นยังหลายๆคนจึงคิดว่าไขมันนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือว่าบางเทื่อเขาอาจจะหู้จักไขมันหน่อยเกินไปเพราะว่าไขมันนี่บ่เพียงแต่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วไขมันบางชนิดยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดพยาธิและเสริมสุขภาพได้ดีนำอีกซึ่งนักการแพทย์ได้เผยความลับเกี่ยวกับการกินไขมันให้สุขภาพดีจะเป็นแนวใดผู้จะทำรายการจะเว้าสู่ฟังถ้าอยากกินอาหารคั่วหรือจืนเฮาต้องเลือกน้ำมันเป็นที่ยอมรับกันว่าอาหารคั่วหรือจืนเป็นอาหารจานที่นิยมของหลายๆคนแต่ที่ต้องลดหรือว่าเซากินนั่นก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพดังนั้นการเลือกน้ำมันที่ใส่จืนจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่อดบ่ได้เฮาต้องยอมรับว่าไขมันหรือว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังนั้นจึงต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันที่ดีในการประกอบอาหารซึ่งน้ำมันที่ดีที่เฮาควรรับประทานต้องมีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มโตต่ำและไขมันบ่อิ่มโตซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิต่างๆและลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดีไขมันเหล่านี้มักพบในเนยเทียมกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มสิ้นติดมันซึ่งเป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่านอกจากจะเฮ็ดให้ตุ้ยเลวยังเฮ็ดให้ระบบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิหัวใจและหลอดเลือดก็ให้เกิดพยาธิไห้ต่างๆตามมาตามค่านิยมด้วยอาหารไขมันต่ำเพราะว่าอาหารไขมันต่ำบ่ได้ไปว่าแคลอรี่จะต่ำไปนำมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าไขมันต่ำแต่พบว่ามีน้ำตาลสารเพิ่มความเหนียวและสารปรุงแต่งอื่นๆอีกจึงเห็นให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้พลังงานสูงกว่าอาหารไขมันตามธรรมชาติไขมันสัตว์เนยครีมเป็นไขมันนักที่กินแล้วจะเฮ็ดให้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิหลอดเลือดหัวใจอัดตันพยาธิตุ้ยและพยาธิคอเลสเตอรอลสูงดังนั้นจึงควรทดแทนไขมันนักเหล่านี้โดยการใช้ไขมันน้ำแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับไขมันเพียงพอในแต่ละมื้อถึงอย่างไรก็ตามการกินอาหารที่มีไขมันอาจจะดีแต่เฮาควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้อยู่กับเฮาตลอดไป

0: าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแด่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแ
2: ม่ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระมวลมวลผ่านไปจากรายการมอบให้แด่ทุกท่านแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้ดาวันจะพาท่านไปปรุงแต่งอาหารเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่บ่น้อยหน้าจากอาหารอย่างอื่นจะเป็นใดๆมาฟังนำกันขั่วกะเพราปลากระป๋องส่วนประกอบปลากระป๋อง1ป๋องใบกะเพรา1ถ้วยน้อยหมากถ้วยยาวซอยพอดีคำเครื่องถ้วยน้อยหมากเพชรใหญ่ซอยพอดีคำ1ถ้วยน้อยกระเทียมสับ2บวงแกงหมักเพชรน้อยสับ1บวงแกงน้ำตาล1บวงกาเฟน้ำมันหอย1บวงแกงน้ำปลา1บวงกาเฟน้ำมัน1บวงแกงส่วนวิธีปรุงแตงมันให้เอาปลากระป๋องนั้นมาแกะแล้วเอาซอสหมักเล่นนั้นออกใส่ถ้วยไว้ต่างหากจากนั้นก็เป็นเอาน้ำมันใส่หม้อข้างไฟปานกลางพอฮ้อนแล้วก็เป็นเอากระเทียมสับนั้นและหมักเพชรที่เฮาสับนั้นคั่วให้มีกลิ่นหอมและหมักถั่วยาวนั้นลงพร้อมกับหมักเพชรใหญ่หลังจากนั้นคั่วต่อไปอีกน้อยนึงแล้วจึงเอาปลาลงพร้อมปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยและน้ำปลาค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันถ้าว่ามันมุนไก่คนสิ้นปลาให้แตกออกจากกันเลยก็ได้และถ้ามันแห้งก็ให้เอาซอสหมักเล่นที่เฮาแยกไว้นั้นใส่เพิ่มเติมก็ได้สังเกตเบิ่งถ้าหากว่าหมักถั่วสุกก็ให้เอาใบกะเพรานั้นลงแล้วก็คนให้เข้ากันซีมรสชาติตามใจมักแล้วก็มอดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหรือจะราดกับข้าวเจ้าแถมด้วยจืนไข่ดาวก็ยิ่งเป็นตาแซ่บเติมอีก

อ้าวก็หวังว่าคงจะถึกอุทกจหลายคนอยู่เนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยแต่ว่าบ่ทันได้กินข้าวก็จะสุดใจห้อนใจให้เนาะก็ค่อยๆเว้าค่อยว่ากันความหิวโหยนี่สามารถเฮ็ดให้ครอบครัวพิเถียงกันได้แต่ก็ต้องอยู่กับจิตใจเฮาต้องอดทนและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาลามาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้มาโดยตลอดตอนท้ายของรายการนี้พวกเขาก็มาม่วนๆกันเติมอีกเนาะหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงแต่เจียหาว
0: ยินดีต้อนหาประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนสาหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถติดตามฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ Radio Garden
0: เจ้าสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเรียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งว่าห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อวศรนี่ก็จะมีบทเรียนหรือว่าปึ้มการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มต้นตั้งแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
1: แม่แล้วเจ้าและคือดังที่พวกเขาได้แจ้งสุริการให้เมริการได้ฟังก่อนหน้านี้เน
0: า
1: ะในบทเรียนบทที่1ที่ผ่านไปเกี่ยวกับการทักทายสบายดีพวกเขาก็ได้เห็นหู้น้ำกันเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาเริ่มเก่งขึ้นได
0: ้เจ้า
1: เห็นมูคูเพื่อนร่วมงานมาอย่างนี้ทักทายได้แล้ว
0: คำทักทายสบายดีเริ่มต้นมาจากไหนก่อนกระต่าย
1: หนีห่าว
0: หนีห่าวและอีกคำศัพท์นึง
1: นินห่าว
0: เด้เนาะต้องได้มาลืมคืนกันอีกได
1: ้แม่แล้วเขากระดิ่งเงินหู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
0: แม่นละเนาะพอพวกเราสองคนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าปอหนึ่ง
1: เจ้าเจ้า
0: เฮียนไปน้ำกันเติมท่านผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีดคล้องประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเติม
1: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศพักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึมในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนฮักทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวศลซึ่งขณะนี้ทานพวามที่ตามฮับฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวังคีนี่ก็ได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้ฮับฟังกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่กระต่าย
1: เจ้าก็เฉพาะในมื้อนี้พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เขาเล่าไปนี่มันจะแตกต่างจากภาษาลาวมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเนาะโค้งมันก็มียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่มันกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสี
0: ่
1: สระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แมนส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสระสลิสลีเน
0: า
1: ะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบสี่นะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุต
0: เจ้า
1: วรรณยุตภาษาลาวแมนมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การพันเสียงที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวพันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื่อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขาสองคนนำเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุตเนาะ อาจจะไม่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงโบแจ้งไปได้แน
0: ่โดนี้ก็ยังงงทีกระต่ายว่าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเขามีทั้งอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพื่อนออกเสียงให้ฟัง
1: นำมาแล้ว
0: เจ้า
1: ตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพื่อนสอนเพื่อนมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย

0: 了，歌，科，喝，鸡，七，西。
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
2: เจ้ากับบ่ได้ง่ายเนาะกระต่ายเนาะเห็นบ่ว่าภาษาจีนนี่มันก็บ่ง่ายและก็บ่ยากแต่คันเฮามันฟังมันอ่านมันเรียนรู้มันก็สิลืมเคยไปแม่นบ
1: ่แน่นอนเจ้าค่อยๆเรียนรู้ไปนํากันนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: เมื่อกี้แม่นการออกเสียงพยัญชนะ
1: แม่แล้ว
2: และยังอีกสระแม่นบ่
1: เจ้าบัดนี้พวกเขาจะไปฟังการออกเสียงสระพร้อมๆกันเลย
3: ยืนหมู่อี
0: อีอู อี

0: I Y A V O Y O
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี่ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปแล้วค่อยๆลึ่งเองอัตโนมัติได้
2: เจ้าโนลีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปเติมอีก
1: เจ้า
2: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงแม่นบ่ตัวนี
1: ้แม่นวรรณยุกต์เนาะว่ามี4เสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
3: 朗读下列音节，注意声调的不同。

이, 이, 이.

0: 鱼，雨，玉。
1: ที่ทานฟังผัดไปแล้วนั่นก็แมนการออกเสียงวรรณยุตในภาษาจีน
2: เจ้าอุกคักในนอมี3อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำเติมในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังเงาๆเติมอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระและก็วรรณยุต
1: เจ้า
3: เสี่ยงหมู

0: Y A V O 幺。
1: 朗读下列音节，注意声调的不同。

어, 으, 으.

이, 이, 이.

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้ฟังลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเขาจึงมาเฮียนหูหรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกทานได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านไหนที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาสิเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้าแม่นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตอนนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุดท้ายฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใด
0: นะ
1: เน
0: า
1: ะเจ้าก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: นะเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายเว้าแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนได้กระต่ายส่วนเท่าใดถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด
1: ้
0: แต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ไพ่ที่พวกเขาเห็นเนาะ
0: เจ้าก
1: ัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเด้อเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสฉวน
0: เจ้า
1: บนอื่นบ่ได้มีได้เป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแม่นอยู่ประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย้ายให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซาเจ้า
1: แม่นๆๆเนาะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบนี่แม่นเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยท่านอามังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาและก็นักธรรมศาสตร์วิทยาสาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: ๆเป็นคนตะวันตกคนทําอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานําเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและสําหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนําไส้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เนาะเขาเห็นได้บ่ว่าเพิ่นทรงหมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี้
0: แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธรรมไมตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้องแม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดดิเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แ
0: ต
1: ่
0: ย
1: ้
0: อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์เจ้า
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถึงเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แล้วเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำๆอยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเว้าสู่กันฟังตลอดบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี้เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลมาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: จ้าเลยอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเฮากับมีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมือนี่กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่เกิดพายุหมังเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาพันมาอยู่เขตเมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไหนาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทร์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบว่าเราพวกเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเปลี่ยนแต่เมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียกงานดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม้นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
3: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
4: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาฟ้าวแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได้
0: แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โอ้โถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: คันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย
4: สุดงามยามแล
5: เล็ดขดเอาไว้เฮ็ดคอเล็ดงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคุณขดเลี้ยวเอาไว้บ่ดีสบายดีท่านผู้ฟังเรียกเพลงต้อนรับการโซลรายการเพลงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันอาทิตย์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. สมเวลาพิมพ์มาวงครับนาทีดําเนินรายการสลับสเปลี่ยนกับทางสุภลินแดนาในแต่ละอาทิตย์ว่าจะท่านฟังถือว่าต้นอาทิตย์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดนาถือว่าเป็นอาทิตย์ที่2ก็ว่าได้ท่านผู้ฟังเวลานี่จะแม่นไว้ไว้ได้เนาะปุ๊บปั๊บเดียวสำหรับอยู่ที่นักรถเจียงกับพวกเขา 2-3 มื้อมาฝนตกเนาะโอ้ตกได้ลินแดแหงแดคอยแดใจทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เฮาทั่วประเทศก็ว่าได้เนาะฝนตกหลายท่านผู้ฟังก็คือบอกแล้วเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเกี่ยมพืชผักกัญญาหารแล้วเนาะโดยเฉพาะแล้วมันเข้าหน้าปีแดพืชผักฤดูฝนแดชาวไร่ชาวนาของพวกเขากับแม่นกำลังคุณเขียวทำการผลิตนะกับบวกใส่เทศกาลบุญเล้าบุญบังไฟจูดบูชาเพื่อขอน้ำฟ้าน้ำฝนตามความเสื้อเนาะก็คือเป็น22ของ24ของพวกเขาแต่ละปีจุดบังไฟย้ำได้เลยมันฝนตกและเพิ่นว่าแม่นได้แต่บ่ฟังเนาะเอาเป็นสัญญาณว่าเฮาทำการผลิตแล้วเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะก็ขอให้สืบต่อปีนี้ก็ขอให้ได้รับมากับผลหลายๆเด้อชาวกสิกรกับพวกเขาทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้ได้รับมากับผลหลายๆเนาะสถานการณ์เพียงก่อนเที่ยงก็บ่มีหยังหลายก็สิฝากเสียงเพลงสารสอบเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิ่งบัดมื้อซื่นจากรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: นี
1: ่ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
1: แล้วอย่างนี้เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังเนาะหลาน
2: ก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
1: นั่นแม่นเขตป่าหวงหามเฮ็ดจังไดจึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้เนาะบัด
2: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทอนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
1: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
2: ้เป็นหยังโพตู้คือว่าจังซั่น
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมหู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
2: เออแม่นความบ่ตู้เว้าได้ 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทำการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
1: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบุกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
2: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานปัญหานี้ให้ขันถึงรับหู้นำเสนอ
1: เออแม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักลัดหีบไปรายงานเพิ่นซะหลานเอ้ย
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสุด
4: งามยามเป็นได้พันไปเสียงพิจารณาการฝากให้ทุกท่านได้บรรเลงบรรเลงกันต้องขออภัยเด้อวันนี้บันทึกเสียงไว้ดาวชมบอลล่างกันไปประชุมพุ่นละอยู่คณะโฆษณาของสุกังพักกับบริจาคและการสดมอบเสียงเพลงหนาไม้สุทันฟังเนาะก็ต้องขออภัยหลายๆเป็นมืออื่นจะเนาะมืออื่นจึงมามอบสายหนาไม้บอกว่าสุทันฟังในรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเขาก็เป็นห่วงเด้อลูกหลานให้เบิ่งแยงให้ดีระวัง 2-3 มื้อหลังก็เห็นข่าวอยู่ทางเมืองเพียงแขวงสยามบุรีอันนี้เบิ่งตาม Facebook อันนี้ก็เป็นหมู่ของโกศกเลยแหละโอ้ยลูกหลานเนาะ1ปีเท่านั้นไหนไม่เท่าว่าขอโทษเพิ่นไปเข้าห้องน้ำมืดนึงลืมล็อกประตูลานน้อยแล่นออกไปลิ้นบวกน้ำลิ้นน้ำบังเอิญปัดจมน้ำอยู่บวกน้ำอ่ะนะเนาะกันสิบนเลิกปันใดอาจจะเป็น1ปีได้เนาะลิ้นน้ำเพิ่นเพิ่นสุดท้ายมันจมน้ำได้กินน้ำสมักน้ำโอ้ยใครจะมีคนมาเห็นคนใกล้เฮือนนั่นแหละเห็นก็หิฟ้าเอาเล่นไปซิกเอาแล้วก็ปั๊มหัวใจ HCPR นะเนาะยันมาบสตินั่นแหละก็ปั๊มได้ปั๊มมาได้พี่น้องปองไปก็โทรให้ได้หิเฝ้าปั๊มหัวใจแล้วมีสติแล้วก็น้ำส่งไปของหมอถือว่าปลอดภัยโชคดีที่ว่าเห็นไวถ้าบ่ซั่นแล้วแม่นโธ่คือสภาพกินอย่างแข็งใจไปเท่ากับแล่นออกมาซอกลูกซอกหลานตัวเองเพิ่นก็บอกว่าย้อนว่าบ่ได้ล็อกประตูมื้อนั้นมื้อวานนี่น่ะมื้อก่อนนี่เนาะ2

ังสองมึกสองมือหลังสั้นๆไม่ได้ล็อกประตูแล่นออกมาเลยเนาะเกือบสูญเสียกินแดงแข็งใจเราฉะนั้นก็คือว่าและลูกหลานเขาเด็กน้อยกับน้ำนี่นะไม่เสียฟาดห้ายเลยเหมือนกับอยากขึ้นในเรื่องเล่นน้ำเนี่ยฉะนั้นมีสติให้ดีแล้วก็คือว่าเลยเงินสารบ้านซองผู้ใดใกล้น้ำลำเชให้เบิ้งคักก่อนหน้านี้บางอาทิตย์แล้วนี่ก็อยู่ใส่บ้านนาคลองบ่ทั้งเมืองตุลคมกับเมืองจันทร์อันนี้ก็เด็กน้อย7ปี6 7ปีลงไปเล่นน้ำเป็นเพศนี้อีกเด้น้องก็จะมันห่อนแล้วเบิ่งน่ะลงไปริมน้ําลอยน้ําจุดท้ายจมน้ําเสียชีวิตผู้เป็นแม่เห็นก็แล่นลงน้ํางืมมาแล้วลอยเอาห่างศพลูกเนาะอันนี้ฝากไว้อากาศมันห่อนแน่นอนลูกหลานเฮาเบิ่งแยงไว้ให้ดีมีผู้ใหญ่อยู่สู่เบิ่งค่าสายตาแท้ๆเนาะติดตามพอระวังไว้ดีย่านอันตรายได้ทุกท่านได้ขอฝากขอแจ้งไว้เรื่องใกล้ตัวมันพาเราขึ้นมาบ่ได้ฉะนั้นขอเตือนสังคมให้มีสติดํากันบ่อยากให้เสียใจบ่อยากให้กินแหนงตลอดชีวิตเนาะลูกหลาน1ปีกำลังเป็นตะเพงแล้วก็ผู้น้อยนี่แหละ6 7ปีนี่โอ้มักลิ้นน้ำเนาะเอาแจ้งไว้เรื่องใกล้ตัวบัดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ่งให้ดีกันไว้ให้ดีเพื่อความเป็นห่วงเป็นใยไปเลยกันเฮาเบิดสุขคนเอาพักฟังเพลงตึกอีกจนได้ถึงแก้ความสุขเลยกันเพลงก่อนเที่ยง

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนำกันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเขาก็ไปตัดอยู่บนไม้ป่าดงพงไพในบ้านเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ตีนั่นเป็นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถโถแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นเป็นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าพี่กายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด้
2: เออเฮาลืมคิดไปแม่นแท้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
1: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหั่นแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทําลายทรัพยากรอันล้ําค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: สุดงามยาม
5: ปีเดียวพัดไปเชิญเพื่อนจะได้รับการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมุ่นซึนเนาะระยะนี้ก็สิเป็นห่วงในเรื่องทางเนี่ยเนาะเออทางเด็กก็สิยุ่งสิยากแม่นบ่เออพลุงแบบป้าของพวกเขาในดอนและยามฝนตกในทางก็ไปยุ่งยากแน่คือล่าสุดนี่ก็เห็นทั้งข่าวทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งความเร็วขณะเพิ่นก็เดินทางไปแขวงเชียบุรีเนาะลงไปติดตามผู้ทางของรางอยู่ทางแขวงเชียบุรีพุ่นเพื่อให้ได้การสัญจรกันไปมาหาสู่ของประชาชนให้สามารถเที่ยวไต่ไปได้แล้วก็ปัญหาเรื่องคลองน้ำต่อฟังเจือนต่างๆนี่นะเราเป็นห่วงท่านผู้ฟังย่านเอาอย่างบ่ทันตัวอย่างว่าน้ำท่วมกระทันหันแดทั้งรัฐมนตรีคณะก็ลงฮิปฮ้อนเข้าไปซอกหาทางออกแก้ไขพร้อมกันอยู่ทางกันนำแขวงเชียบุรีแดแผนกโยธาธิการขนส่งแขวงแดเพื่อซอกหาทางออกหีบพ่อนปรับปรุงแก้ไขตัวเฉพาะละทางที่ยุ่งยากเนาะก็สิเป็นแต่ปากลายไปเนาะจุดฮอดชยบุรีพวกละทางก็มีความยุ่งยากหลายเพตลอดย้อนหยังรถบรรทุกนักแล่นหลายเนาะเที่ยวหลายจะซะจะได้ยุ่งยากในการไปกันบ้าเดย์ดังนั้นก็ขอฝากไปแจ้งไว้เตือนไว้บริการทั้งหมดสุขคนกระทรวงเสื้อแหละท่านรัฐมนตรีไปละก็ขอให้ได้มีข่าวไว้ในการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางเนาะการไปมหาสู่ยูภายในแขวงเชียบุรีล่าสุดนี่เพิ่นเคลื่อนไหวบางเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เราเห็นข่าวเอาอะไรก็ฝากไว้เด้ส่วนว่าเส้นทางอื่นนี่อยู่ในความใจของพวกเขาก็มีการเส้นไปเลยเด้15เส้นทางครับสี่แต่ฟังเจือนนี่เพิ่นเน็ตมานี่เนาะเพิ่นก็เส้นกันที่แล้วนี่เด้อยู่โรงแรมสุภัสตาทางแผนกโยธาธิการขนส่งมันก็ได้เส้นสัญญาโดยเฉพาะแล้วก็สร้างเส้นทางอยู่ภายในความใจของพวกเขาเนาะเส้นทางทางงอนี่เพิ่นก็สิเฮ็ดแล้วเด้อโอ้ใจรอน้ำกันบางท่านว่ามาแต่ทางงอนไปหานาคูนน้อยสอดใส่เส้นทาง13เหนือนะไอ้พี่แท้พี่ว่ารถบรรทุกหลายเนาะเพิ่นก็ปรับปรุงใช้เป็นการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กแต่บัดนี้ได้ท่านผู้ฟังได้ถ้าก็หลายเส้นทางในขอบเขตนักท่องเที่ยวกับพวกเขาเมืองหาดชายฟ้องเมืองปากเงิมนี่เมืองเซนทรัลดีนี่หลายบ่อนหลายที่นักคนเที่ยวในการจะตั้งปฏิบัติได้ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางให้ไปมหาสู่กับมีความสะดวกสบายประชาชนสามารถเที่ยวไต่ไปได้ทั้งสองฤดูนี่ในขอบเขตประเทศบ่าวรวมบ่าวเฉพาะกับแม่นักเขาจะกับพวกเขากำลังสืบต่อนะ19โครงการ15โครงการและแม่นเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางโครงการไปตรงเสริมเล็กแล้วก็อีก4โครงการแม่นตะฟังเจือนเฮ้สมเสยสมเสยหลายๆเนาะเอาบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยมันหมดเสียงเพลงตัวอีกจากรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: แรงว่านี่เห็นเจ้าไปประชุมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: ก็ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ตั้งหน้าพัฒนาแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
4: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน
5: เป็นนั่นในเสียงเพลงจากและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นโอ้อากาศเนาะก็ฮ้อนๆได้เย็นๆได้สลับซับเปลี่ยนโอ้ทุกท่านเอ้ยอย่าลืมเด้อเบิ่งแยงสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวัดไอมาให้ไปหาแพทย์ตามหมอดอกติดตามอาการให้ดียามนี้ก็สิเป็นเรื่องพายุฝุ่นนั่นแหละเดี๋ยว PM 2.5 ได้เรื่องมลพิษแดดเนาะจูดให้พันมากก็สิเห็นเนาะว้าหมอกควันแล้วยังก็ใครแล้วฝนตกใส่แล้วมันก็สิดับหมดไปเนาะพันมาว่าสันเขตได้มีการจูดว่าสันแซบตาสูบดมเข้าไปก็เป็นมลพิษเด้คอแหบเบิดบางคนนี่ย้อนอย่างอากาศเป็นมลพิษฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการฝากไว้เด้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเฮ็ดแล้วใดเนาะให้แข็งแรงอะแหละต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพเนาะแล้วอย่างอากาศมันเปลี่ยนแปลงบัดฮ้อนก็ฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเด้เฮ็ดเวียกอยู่สิไปแข่งกับแดดเด้อพี่น้องเด้อย่านพันมาก็เห็นมาแล้วโคชกเห็นมาแล้วไปห้องหมอเพิ่นเฮ็ดเวียกแข่งกับแดดเนาะบ่คือว่าแดดอ่อนเด้ซ้ําแน่ซ้ําเครื่องซ้ําของว่าซั่นโอ้ยเป็นวินล่มท้วนลงนี่หัวกระทบแดดบางคนเอามาคืออัมพาตไปก็มีย้อนหยังความดันขึ้นเด้สุขภาพต้องได้ลําไรเบิ่งแยงเท่ๆเด้พี่น้องเด้ขอฝากเตือนไว้เมื่อสักครู่สุคนนั่นแหละครับฟังรายการในตอนนี้พ่อลุงแม่ป้าในบรรดาสาวเฮาเนาะก็ขอแจ้งฝากไว้เมื่อสักครู่สุคนเด้อครับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงในมื้อวันอังคารบ่นี้เนาะว่าโคโซกอัดไปได้เด้อบางท่านว่าจะกำลังเปิดรายการที่โทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ต้องขออภัยหลายๆเนาะเพราะว่ามื้อนี้ค้าเป็นความประชุมแดอยู่พุ่นแหละขณะโคเซาสกลางพักก็เลยบ่สะดวกก็ขอแจ้งรายการเนาะเฮ็ดอะไรฝากไว้ได้เตือนไว้ได้รายการทั้งบ่สุขสุคนนั่นแหละที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาเวลานี่ก็จังแม่นไว้ไหวปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเนาะกำลังฟังเพลงกำลังฟังข้อมูลข่าวสารแดฟังรายการอยู่บางท่านว่ากำลังอยู่เฮ็ดกินอยู่ถ้ากินข้าวเที่ยงกับครอบกับครัวได้ก็มีบางท่านก็สิแม่นลงให้ลงนาหัวสวนเนาะพี่น้องเนาะทําการผลิตเด้เป็นในปีนี้ก็คือบ่ฮั่นแหละเตรียมพร้อมเด้อสัตว์สาว่าสิ่งบ่ได้มีเฮือนซานบ้านซองใกล้ภูผาแม่น้ําก็ขอให้เตรียมยกย้ายได้พี่น้องได้ถ้าเห็นข่าวดินเจือนมาเจือนมาน้ําป่ามาแม่นบ่อันนี้ก็ความเสี่ยงหลายถ้าว่าเฮาบ่เป็นเจ้าการบ่พอระวังน้ํากันจะหน่วยขึ้นมาเป็นมาล่ะเอาบ่ทันได้ไฟธรรมชาติหรือว่าพายุลมนี่น้ำป่าสิมันก็เฮาคาดบ่ได้เดี๋ยวมันสิเกิดขึ้นยามใดแต่ว่าฮู้ยามแล้วยามนี่เนาะเรื่องน้ำป่าบ่เรื่องพายุบ่อันต่างๆเฮาก็ต้องป้องกันไว้เนาะเอาบ่ว่ายามพี่น้องเอ๋ยเอามวลตื้มๆอีกจากรายการเพลงก่อนเที่ยง

ขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลากับแบนยับจมูกเข้ามาขอบใจทุกท่านเด้อฟังรายการในตอนที่เสียงเพียงเสียงลำกบฏข่าวสารพันรายการของพวกเขาเวลากับปุ๊บปั๊บเบิร์ดเดียวชิเบิร์ดแล้วทุกท่านเลยจังแมนไว้ไว้เนาะเวลาในบุคคลถ้าบุญใดเทะก็ให้ทุกท่านเดินทางในความปลอดภัยไปใกล้ไปไกลขึ้นเดือดลงใต้เนาะให้มีความปลอดภัยแล้วคือว่าระยำนี้ให้เราระวังเรื่องรถเรื่องรางเด้ขึ้นภูผาป่าดุงแนวทางทบศอกทางน้อยให้ระมัดระวังได้เรื่องว่าทางมีการก่อสร้างโดยเฉพาะระยะ13ใต้ผู้ใดมาเนาะสิเห็นแล้วนี่ทางกิโลเมตร71ฮะนะนครหลวงเจ้าพวกเข้ากันไปลักษณ์11เด้จากลักษณ์11ไปหากิโลเมตร71เมืองท่าพระบาทแขวงสำไซตอนนี้กับมันกำลังขุนเขียวเนาะขยายบ่าทางออกกว้างกว้างกว้างนะทางเหนือกว้างไหนเห็นกับสวัสดิ์เสวยเนาะถ้าว่ามันเลี้ยวเบิดนี่โอ้ยการสัญจรปุ๊บปั๊บเบิดเดียวไปหาปากสันกับสีไว้ขึ้นเด้เออระยะเราท่าการก่อสร้างอยู่ก็ให้ของการความมือคอยไปคอยมาโดยเฉพาะแล้วย้ำค่ำนะเนี่ยเรื่องเปิดตาไฟสูงเหมาะเรื่องว่าการขับรถก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันเด็กพี่น้องเด้อนะย่านจักหน่อยใต้ตาสูงซึ่งกันแล้วจักหน่อยล่มหรือว่าเจือกลงข้างทางอันตรายผ่านมาเห็นและขี่ไว้เปิดตาสูงซึ่งกันบุ้ยเฝ้าระวังน้ำกันเป็นห่วงเป็นห่วงแท้ๆเอาขอบใจพุ่งแม่ป้านะมันสาวมืออื่นจึงมาหับหน้าไหมมือนี้สมราคาแท้ๆเราเป็นประชุมแต่เศร้าเบิดมือเลยวันนี้นะก็ต้องขออภัยเด้อบ่ได้รับสายนําใหม่เพราะว่าไปร่วมประชุมอยู่ทางโคสนาคมสุกลางพักแน่เนาะขอฝากแจ้งไว้เตือนไว้มื้ออื่นมื้ออื่นจึงมาหับหน้าใหม่ก็กริ้งกิ้งกังจะฟังเพลงได้ล้ําก่อนได้ก็เกี่ยมไว้พี่น้องเอ๋ยอยากฟังเพลงล้ําก็แจ้งเข้ามาสมละก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเวลาเบิดเบิดเวลาขอบใจบุรุษเมป้าดาบรสาวขอฟังรายการเพลงในตอนนี้กินข้าวเที่ยงพักผ่อนนอนหลับสบายหนังท้องเค็งหนังตากันยานได้เสื้อได้นึงก็มีแฮงเนาะเอ้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวไทยหัดเน้นการหุ้มมือความมั่นคงด้านพลังงาน5ปีผ่านมาแนวลาวสร้างชาติสร้างการหันเปลี่ยนใหม่โดยหันการบริการไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมสรุปโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่3แขวงภาคเหนือจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกอาเซียนปรึกษาลือความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับทานลียงซ่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีประจำลาวพร้อมด้วยคณะข่าวอวยพรและสมเสยเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวในโอกาสนี้ทานลียงซ่งได้แสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวซึ่งได้รับพ้องเอาในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเดือนมีนาคม2026พร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารกระทรวงการต่างประเทศของลาวจะสืบต่อได้รับผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในต่อหน้าในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพในการห้องมือที่เป็นมูลเสื้อระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองประเทศลาวสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่ได้สร้างพื้นฐานโดยประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แซนเข้าลบหักโขงปวงชนลาวประธานกิมอินซุนผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีซึ่งได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันภายใต้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและท่านกิมเจิงอุนเลขาธิการใหญ่ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐผู้บัญชาการสูงสุดกำลังประกอบอาวุธแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีจะได้รับการเสริมขยายอย่างบุญจังพิเศษในเดือนตุลาคม2025ผ่านมามีการพบปะระหว่างผู้นำสูงสุดของสองประเทศที่นครหลวงเพียงยางซึ่งได้กลายเป็นขีดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้กลายเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพในการห้อมมืออันเป็นมูลเสื้อระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำอวยพรอันจบงามพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีประจำลาวที่ได้ประกอบส่วนและเคลื่อนไหวอย่างห้าวหันในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีตลอดระยะผ่านมาได้ถือโอกาสนี้ฝากความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงท่านนางสวยเซินฮีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอีกด้วย
0: เมื่อบุดลมณีทานมาลัยทองกรมศิลป์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เดินทางไปพบปะและปรึกษาลือกับทานเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาคมปี2026การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกรวมกันข้างทำอิฐของสองรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงซึ่งเฮียกห้องให้ทั้งสองประเทศต้องหัดเน้นการพบพันหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและหับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของแขนงพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาลาวส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมุ้นค่าสูงถึง2,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกน้ำมันเสื้อไฟให้ลาวมุ้นค่าการตลาดประมาณ1,500 ล้านดอลลาร์หา1,800 ล้านดอลลาร์มาฮอดปัจจุบันนักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีโครงการอยู่ระยะการก่อสร้าง6 โครงการรวมกำลังการติดตั้งทั้งหมด3,613 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ5ตื้อ281ล้านดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วรวมมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ9ตื้อ482ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด14ตื้อ763ล้านดอลลาร์การปรึกษาลือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทวีการโฮมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการพัดขยายทิศทางการโฮมือแบบผูกห่วงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมาลัยทองกรมสิทธิ์ได้เสื้อเสริญทานเอกนัทพร้อมพันพร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาลือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
1: 5ปีผ่านมาในล้อสากชาติได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมกระใหญ่กรรมการในล้อสากชาติไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองด้านไลฟ์ฮับแต่ละก้าวท่านนางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแล้วสั่งซาดซี่ให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมวลเสื้ออันดีงามของแล้วสั่งซาดและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกแล้วสั่งซาดได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนในแล้วสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่11แนวแล้วสั่งซาดขั้นต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จะตั้งเสื่อมซึมค้นคั่วหำเหียนบรรดาคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจะตั้งปาฐกถาเราคืนมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติและของแนวเล้าสร้างชาติติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวเล้าสร้างชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ในระยะ5ปีผ่านมาพวกเราได้เคลื่อนไหวเรื่องงานในสภาพแวดล้อมสากลและภาคพื้นที่มีความผันแปรอย่างสับสนทางภายในประเทศของพวกเรามีทั้งการอำนวยความสะดวกและสิ่งท้าทายหลายประการเป็นต้นความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมีภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาประการคนบ่หวังดีที่ยามใดก็เคลื่อนไหวปฏิบัติกลอุบายหวังมากเททำลายด้วยรูปการก่อความบ่สงบปั่นป่วนต่อการนำพาของพรรครัฐและแนวราวสักซากแต่ภายใต้การที่นำนำพาของพรรครัฐศูนย์การแนวราวสักซากและการนำของแนวราวสักซากแต่ละครั้งพร้อมทั้งเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและความสามัคคีที่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและประชาชนชั้นคนต่างๆพวกเราจึงสามารถจัดตั้งปฏิบัติมติครั้งที่11ของพรรคมติครั้งที่11ของศูนย์กลางแนวราวสักชาติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อให้มีผลสำเร็จหลายด้านแนวราวสักชาติแต่ละขั้นได้ถึงสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคุ้นคั่วห้ามเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรคลาดวางออกให้กลายเป็นผู้กระทำ
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองที่ให้เห็นตื่มว่าคณะกรรมการนราสังชาติในฐานะเป็นตัวแทนลักแหล่งเต้าหมคมสามัคคีปองดองทั่วผงสวนเป็นพืกแผ่นยังได้หันลงท่องถิ่นหักฐานพบปะโอรวมประชาชนล้าบรรดาเผ่าอยู่ขันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแพร่และปลุกระดมแนวคิดประชาชนล้าบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเพศไว้รวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้รับรู้เข้าใจและเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างรักแน่นเสริมขยายมวลเสื้อรักษาวัฒนธรรมและเฮ็ดความประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนและประสบการณ์มวลเสื้อและผลงานของแนวราวอิสระแนวราวรักษาให้แก่คนหุ่นหลังติดพันกับการสุกยู่ขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่า
0: กองประชุมสรุปปิดโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ได้จัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านฮันส์อุสลิกสุดเบกเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันประจำลาวท่านพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันท่านดวงตาไสวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสนาบุรีมีประธานรองประธานปกครองเมืองทั้ง15เมืองเป้าหมายของโครงการทั้งเป็นผู้ที่นำเวียกงานโครงการขั้นเมืองผู้ต่างหน้ากรมแผนการห้องการพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาของโครงการ GIZ และพนักงานวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์กองประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจะตั้งปฏิบัติคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่โครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นอยู่ในการจะตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2025-2024และได้ขยายเวลาอีก1ปีฮอดปี2025เนื่องจากมีสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยได้รับทุนจากกองทุนดินฟ้าอากาศสีเป็นจำนวน16ล้านกว่าเอโรซึ่งได้แบ่งออกเป็น2บ่วงคือการจะตั้งปฏิบัติโครงการกรมป่าไม้ห้องการกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวน11ล้านกว่าเอโรและโครงการ GIZซิลิพัทจำนวน5ล้าน4แสนเอโรนอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงพัฒนาด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียจำนวน6ล้าน5แสนเอโรโดยแม่นโครงการ GIZ ซิลิพัทเป็นผู้คุ้มครองและทุนสมทบจากรัฐบาลลาวจำนวน11ล้าน8แสนเอโรโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นจะตั้งปฏิบัติอยู่3แขวงภาคเหนือมี15เมือง282บ้านคือแขวงหัวพัน7เมือง150บ้านแขวงหลวงพระบาง4เมือง66บ้านและแขวงเสนาบุรี4เมือง66บ้านเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาวและสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันมีจุดประสงค์เพื่อช่วยรัฐบาลลาวจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้การลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนอกจากนั้นโครงการยังสนับสนุนจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ป่าไม้ปี2020และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวและจะตั้งปฏิบัติแผนลดพรการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วที่ถูกตอบหับจากกองทุนคาร์บอนในเดือนมิถุนายนปี2018
1: เมื่อผู้ดำเนินอยู่สโมสรใหญ่ของห้องว่าการขนงหอบางได้จัดพิธีต้อนรับและย่องยอผลงานของนักเรียนและครูสอนที่เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเฮียน2025-2026โดยการเป็นประธานของทานบุญเลื่อมมณีวงศ์ประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานโซลิเดตแก้วบัวละเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาขนงหอบางได้รายงานว่าเพื่อกระเกียมเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติครั้งนี้คณะรับผิดชอบขั้นแขวงได้คัดเลือกนักเรียนเก่งด้วยการสอบเสียงคัดเลือกขั้นโรงเรียนขั้นกลุ่มโรงเรียนขั้นเมืองนครหลวงพระบางและขั้นแขวงตามลำดับภายหลังคัดเลือกได้ขั้นแขวงแล้วได้จัดการบำรุงตามขบวนการเรียนการสอนจากนั้นได้ส่งนักเรียนเก่งขั้นแขวงเข้าร่วมการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาสุขเรียน2025-2026ระดับชาติมี4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์รวมทั้งหมด16คนหญิง6คนสามารถยัดได้อันดับที่3จำนวน2รางวัลและรางวัลส่งเสริม4รางวัลพร้อมนั้นได้เข้าร่วมงานถามตอบวิทยาศาสตร์สามารถยัดได้อันดับที่5ในโอกาสนี้ท่านบุญเรือนมณีวงศ์ได้ย่องยอส่งเสริมต่อผลงานที่มีนักเรียนและครูสอนยัดมาได้บ้านการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเรียน2025-2026พร้อมทั้งเน้นนักให้ทุกภาคส่วนสืบต่อส่งเสริมและยกระดับการก่อสร้างนักเรียนดีนักเรียนเก่งเพื่อเฮ็ดให้ขนงหอบางมีนักเรียนดีนักเรียนเก่งที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในพิธีได้มอบใบย่องยอและรางวัลให้นักเรียนเก่งที่มีผลงานเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติในนั้นสมัยยมต้นปลายม.7ประกอบมีเท่าเหล่าท่อจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์น้ำท่วมอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าคำภสิทธิ์จอมแก้วจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาภาษาลาวและเท่า เก่งกื้อยางลือไซจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบยงยอและเงินสดผู้ละ 2,500,000 กีบสั้นมัธยมตอนต้นม.4เท่าอาลอซงเยียตู้จากโรงเรียนเทพปัญญาเมืองน้ำบากอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบยงยอและเงินสด 5,000,000 กีบเท่าสอนไซคุณสมบัติจากโรงเรียนมัธยมตอนต้นสินหัวได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์และนางอาริสามณีวงศ์จากโรงเรียนมัธยมตอนต้นนายางเมืองน้ำบากได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาภาษาลาวได้รับใบยงยอและเงินสดผู้ละ 2,500,000 กีบพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มอบใบยงยอและเงินสดให้ครูสอนบำรุงนักเรียนเก่งจำนวน10คนเติมอีก
0: โครงการก้าวตามห้อยพระบรมศาสดาแม่นโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวเข่าและสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันดำเนินเป็นโครงการที่4โดยการร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและวัดป่านาคำน้อยจากประเทศไทยดร.สอนไซราชสวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ว่าการร่วมมือครั้งนี้แมนได้รับการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานแพทย์หมอจาก2ประเทศลาวไทยโครงการนี้นอกจากได้รับทุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากบ่มีค่าใช้จ่ายค่าหัวเข่ากระดูกเข่าและกระดูกสะโพกแล้วยังเป็นการช่วยเหลือซิดซอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการผ่าตัดให้แพทย์หมอลาวตื่มอีกสำหรับโครงการนี้ยังดำเนินสืบต่อไปเรื่อยๆในอนาคต
3: โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่4ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการที่1ของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติครั้งที่1ก็เป็นอยู่ประเทศเนปาลครั้งที่2ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภูฏานนะครั้งที่3ก็เป็นได้ไปปฏิบัติอยู่ศรีลังกาครั้งที่4ก็เป็นอยู่สปป.ลาวเฮาเพราะฉะนั้นเห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวนี้โดยการดำเนินความสะดวกของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาทีมงานแพทย์หมอทั้ง2ภาคส่วนก็คือโรงพยาบาลศิริราชและคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับหน่วยมิตรภาพของเฮานี้แม่นได้มีการประวัติเงินมือช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ทุกข์ยากบ่มีเงินไขไปจ่ายค่าหัวพอกระ

0: ราวตามลำดับ
1: การบำรุงรักษาเป็นหัวใจสำคัญช่วยให้ระบบของรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวรถไฟลาวจีนภายใต้เส้นทางสายคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมื่อประถมวันนี้ทานหลีจูยุนหัวหน้าศูนย์คุ้มครองซ่อมแปลงบำรุงรักษารถไฟประจำควายหลงฮบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าระบบรถไฟโบเพียงแต่ขบวนรถหรือตู้รถไฟเท่านั้นยังประกอบมีรางรถไฟระบบสัญญาณและโครงสร้างอื่นๆเติมอีกฉะนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟให้มีสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญหลายและขาดบ่ได้ในการคุ้มครองระบบรถไฟการบำรุงรักษารางรถไฟแม้นการดำเนินงานเพื่อกวดกาและแก้ไขสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางเส้นการแตกการโค้งงอหรือลุยเหี่ยนจากการใช้งานต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้มีการกวดกาฐานรางการปรับระดับหินห้องรางและการรักษาความตรงของรางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของรถไฟเป็นไปอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยส่วนการบำรุงรักษารถไฟประกอบมีการกวดเสกระบบเครื่องจักรระบบไฟฟ้าระบบเบรกและอุปกรณ์ในตู้รถเพื่อให้รถไฟสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลข้อมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟบ่เพียงแต่เป็นการรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดนเท่านั้นหากยังเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตื่มอีกฉะนั้นการดำเนินงานด้านนี้จึงมีระบบและตัวเนืองทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ระบบรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและเย็นยงในระยะยาวเมื่อบุรุษมณีกรมสการป้องกันความสงบควยหลงฮบางได้จัดกองประชุมสรุปประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเรียกงานจุดสูงปี2026โดยการเป็นประธานของพลจตวาตูส่งปัจจัยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงมีคณะกองบัญชาการพร้อมด้วยพนักงานรักแรงอ้อมข้างกองบัญชาการเข้าร่วม
2: พันโทใจเพชรศิริวันหัวหน้าห้องการกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้ขึ้นผ่านหางบทสรุปว่าในระยะ1ปีผ่านมาย้อนสภาพการที่เกิดขึ้นนับทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อการนำพาของภาครัฐต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนความสงบปลอดภัยของแขวงอันเป็นเวียกงานที่ต้องเฮียกฮ้องเฮากำลังที่เฮ็ดหน้าที่รักษาความสงบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมจัดตั้งกองประชุมสรุปทอดท่อนบทเรียนซึ่งกันและกันเป็นแต่ละระยะเพื่อพร้อมกันค้นคว้า5วิธีทางแก้ไขอย่างทันการและจัดตั้งปฏิบัติที่ทางแผนการเวียกงานจุดซุ่มปี2026ให้ปรากฏผลเป็นจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นตามคำถามเจาะจิ้มแต่ละคงเขตเวียกงานวิสาสะพอเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานตอนหน้ามีผลสำเร็จตอนท้ายท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงได้ให้เกียรติโอล้มแสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานป้องกันความสงบระยะผ่านมาและเน้นหนักให้คณะบรรษาแต่ละขั้นเอาใจใส่ตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างกำลังถ้ามีความหนักแน่นเข้มแข็งหอบด้านถือเอาคุณทัศน์การเมืองเป็นกกเอาการปรับปรุงก่อสร้างกำลังทางด้านความฮู้ความสามารถด้านวิสาสะพอเป็นสำคัญการปรับปรุงก่อสร้างพนักงานนำพาบรรษาเป็นอันตัดสินมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพแนวโมคณะเพื่อเสริมขยายทาแท้มุนเสื้ออันดีงามของกำลังป้องกันความสงบตั้งหน้าเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าคงตนที่ภาครัฐและประชาชนบรรดาเผ่ามอบหมายเป็นอย่างดีหับประกันให้ทั่วแขวงมีความสงบสร้างเงินไขเอื้ออำนวยหากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคมแขวงลุพบางมีความหุ่งเหืองสิวิไลปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพบางรายงาน
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น

0: เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง30หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปสันหาดฟังข่าวกีฬาสโมสรบานบ่วงลาวบอลเลอร์สี่หนุ่มน้อยลาวข้ามแม่น้ำของไปครองเส้นการแข่งขันกีฬาบานบ่วง3คนหรือ3คูณ3หุ่นอายุบ่เกิน14ปีรายการ3คูณ3ซอตอีสบัสที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่ดลมานี่รายการนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวมเอาสโมสรสั้นนำจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเฮ็ดให้การแข่งขันเข้มข้นและมีมาตรฐานสูงโดยทีมบานบ่วงของลาวบอลเลอร์สามารถลิ่นได้อย่างโดดเด่นเอาชนะคู่แข่งที่แข่งแกร่งหลายสโมสรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมแวมไพร์และทีมเยาวชนลาวยังคงรักษามาตรฐานการลิ่นได้ดีเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสูสีญาติได้แซมมาครองอย่างภาคภูมิใจความสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการครองแซมเท่านั้นยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักกีฬาลาวที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีผู้ฝึกของทีมบานบ่วงลาวบอลเลอร์ได้เปิดเผยให้รู้ว่าความสำเร็จนี้แม้นเกิดจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นผู้ปกครองและสหพันธ์กีฬาบานบ่วงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเสนอท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนแจ้งให้รู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปคจะจัดขึ้นอยู่นครซูโจแขวงเจียงซูของจีนในระหว่างวันที่22หาวันที่23พฤษภาคมนี้กองประชุมครั้งนี้จะลงลึกปรึกษาลือโดยปิ่นอ้อมหัวข้อต่างๆสิ้นสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างคาดคะเนได้และระเบียบเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักรใหม่ที่ขับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีชีวิตชีวาและอื่นๆเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปกจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปกซึ่งจะลงลึกปรึกษาลือเกี่ยวกับสองทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในขงเขตพัฒนาใหม่เซนเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและอื่นๆเพิ่มแหงขับเคลื่อนที่แข็งแหงเพื่อสุกโยให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านลีเซิงกางรองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนวางยังยิงว่าสัญญา3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีสุกโยการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตและคุณภาพใหม่ ยินดีนำใส่การพัฒนาของตนเพื่อสุขยู่และพัฒนาอย่างมีหัวคิดปฏิสั่งของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงความรวมยินดีนำใส่การหัวมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เพื่อสุขยู่ความเจริญหุ่งเหืองรวมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ได้จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อบรรลุมานี้โดยได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือปัญหาสำคัญต่างๆเช่นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนอยู่แห่งต่างๆในโลกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหัวข้อสำคัญอื่นๆท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในนามประธานหมุนเวียนอาเซียนกาวาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับมือนับปันปวนวุ่นวายกว่าเก่าส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นภัยข่มขู่ต่อการดำรงชีวิตการทำมาหากินและชีวิตของคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้จัดขึ้นในระยะเวลาที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือทางทะเลการร่วมมือกับภัยธรรมชาติการสนับสนุนติมอร์เลสเตเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียนอย่างรอบด้านและหัวข้ออื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้รับรองเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องตื่มอีก
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและภัยมณีธรรมวงศ์สาอัน
3: เออแฮงได้ใจอีหลีเด
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965422

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านApp Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพสามารถเว้าได้ว่าทหารพันธะนั้นมีความหมายและความสำคัญหลายต่อประเทศชาติและกองทัพหากเฮาเบิ่งในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศแล้วทหารพันธะแม่นการเพิ่มกำลังสำรองขนาดใหญ่เพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่กับกองทหารหลวงหรือทหารอาชีพทหารพันธะได้เฮ็ดให้กองทัพสามารถมีกำลังพลที่มีความพร้อมจำนวนหลวงหลายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสงครามพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำรองที่ได้รับการฝึกแอบมาแล้ว
3: การรักษาระดับกำลังพลมันแม่นวิธีที่มั่นคงในการรักษาระดับกำลังพลของกองทัพให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในประเทศที่มีความต้องการด้านความมั่นคงสูงพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจากการฝึกแอบทางทหารสอนให้ชายหนุ่มมีความอดทนมีระเบียบวินัยการเฮ็ดเวียกเป็นทีมและความรับผิดชอบซึ่งเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตภายหลังปลดประจำการ
2: อันสำคัญที่สุดแม่นการปลูกฝังความหักซาดและจิตสำนึกของวัยหนุ่มหรือคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภารกิจย้อนการหับไซซาดเป็นการปลูกฝังความหักซาดและสร้างจิตสำนึกให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปกป้องประเทศชาติดังนั้นการฝึกฝนทักษะและฝึกทักษะเฉพาะด้านของบางคนที่มีพรสวรรค์พิเศษเช่นการส้มแปลงการสื่อสารการแพทย์แก่พวกเขาแม้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตพลเมืองเวลาที่พวกเขาจบจากการเป็นทหารพันธะ
4: นอกนี้แล้วหากมาเบิ่งด้านความยุติธรรมและความเสมอภาพในการรับใช้ชาติจะเห็นได้ว่าระบบของการเป็นทหารพันธะเห็นว่าเป็นการสร้างความเสมอภาพโดยการเรียกห้องให้ทุกคนมีพันธะในการรับใช้ชาติโดยบ่คำนึงถึงฐานะทางสังคม
5: สรุปแล้วความสำคัญของทหารพันธะแม่นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพด้วยกำลังคนที่มีความพร้อมและพัฒนาชายหนุ่มให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการปกปักรักษาประเทศ
2: เมื่อเว้าถึงทหารแล้วมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับทหารเพลงนี้ก็โด่งดังมาดนคือกันและหลายคนสามารถฮ้องได้เพลงนี้เคยดังมาก่อนเพลงทหารพันธะหรือดังมาแล้วประมาณ30กว่าปีเพลงนี้แต่งโดยสำนานจงหักซึ่งโด่งดังหลายในคลื่นวิทยุแห่งชาติลาวระหว่างปีค.ศ.1990นักฮ้องต้นฉบับคือบุญคำสิทธิเดช

0: ที่ผ่านไปนั้นหลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับทหารโดยเฉพาะแมนทหารพันธะที่ทางรายการได้เว้าถึงความหมายความสำคัญให้ท่านได้ฮู้จักผ่านมาแล้วความจริงทหารพันธะถึงแมนว่าหลายประเทศได้เปลี่ยนไปใช้ระบบทหารอาสาสมัครแล้วก็ตามแต่ยังมีประเทศจำนวนหลายในทั่วโลกที่ยังนำใช้ระบบทหารพันธะนี้อยู่เพราะว่าประเทศเหล่านี้มักจะมีเหตุผลด้านภูมิศาสตร์การเมืองความมั่นคงหรือเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าทหารพันธะบ่มีเฉพาะในประเทศเหล่านั้นทางรายการขอนำเสนอบางประเทศที่ไกลเคียงเฮานี้ว่ามีประเทศใดแด่แต่ละประเทศอายุของการเป็นทหารพันธะนั้นดนปานใดเช่นประเทศเกาหลีใต้ก็มีกฎหมายบังคับสำหรับผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ18ถึง21เดือนประเทศสิงคโปร์บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24เดือนประเทศสสเวียดนามก็มีกฎหมายบังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หา36เดือนสำหรับประเทศลาวนั้นอิงใส่กฎหมายพันธะป้องกันซาดมาตรา15กฎหมายได้บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หรือ2ปี
2: นอกจากประเทศที่กล่าวมานี้แล้วก็ยังมีประเทศไทยประเทศที่ติดกับเฮานี่ล่ะส่วนในประเทศอยู่คงเขตอื่นเช่นสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์รัสเซียอิหร่านอียิปต์และอื่นๆโดยทั่วไปแล้วประเทศเหล่านี้ก็มีกฎหมายบังคับให้ชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง18ถึง24ปีเป็นทหารพันธะคือกันมาฮอดมือนี้บางประเทศอาจมีการปรับปรุงระยะเวลาของการเป็นทหารพันธะที่แตกต่างกันบางประเทศอาจต่างกันตั้งแต่ 2-3 เดือนถึงหลายปีก็มีเมื่อเป็นสินนี้ซาดซายต้องเป็นซ้ายทหารที่เก่งกล้าสามารถปกป้องผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของเฮานี้ไว้ตลอดไป
1: สำหรับประเทศลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทหารและประชาชนลาวนั้นยังมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นเหนียวกลมเกี่ยวเป็นอันเดียวกันเพราะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทหารเนื่องจากว่าพรรคเป็นผู้นำพากองทัพพรรคนำพารัฐและสังคมกองทัพประชาชนลาวอยู่ใต้การนำพาของพรรคพรรคกำหนดแนวทางและนโยบายด้านการป้องกันชาติและอย่าลืมว่าการก่อกำเนิดกองทัพประชาชนลาวนั้นก็เกิดมาจากการปฏิวัติหรือกองทัพประชาชนลาวเกิดขึ้นจากขบวนการปฏิวัติทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ปลดปล่อยซาดดังนั้นเมื่อเป็นเรื่องแปลกที่ทหารต้องยึดมั่นแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อรักษาอธิปไตยและความสงบหับไส้ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในยามยุ่งยาก
3: เมื่อเป็นเช่นนี้สรุปได้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำพากองทัพและกองทัพเป็นกำลังหลักในการปกปักรักษาประเทศชาติตามแนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกี่ยมมาให้นั่นจะถูกใจพอสมควรตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้รายการเปิดใจไว้นุ่มจะนำเสนอผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยของประชาชนลาว
1: อิงใส่ผลการสำรวจประชากรและที่อยู่อาศัยแห่งชาติครั้งที่5ปี2025ที่รายงานอย่างเป็นทางการในกองประชุมทบทวนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพภูมิวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเมื่อบ่ดุลมานี้ผลของการสำรวจเบื้องต้นซี่ให้ฮู้ว่าประชากรลาวทั้งหมดมี 6,744,719 คนโดยแบ่งเป็นชาย 3,418,530 คน 50.7% หญิง 3,311,515 คน 49.3%
2: อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,724 คนกองทัพและตำรวจกว่า 95,000 คนพนักงานทูตและครอบครัวอยู่ต่างประเทศ630คน
0: ส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรลาวนั้นมีลักษณะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละระยะเวลามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสังรวมได้ดังนี้1995ถึง2005แมน 2.1% ต่อปี2005ถึง2015แมน 1.4% ต่อปี2015ถึง2025แมน 0.8% ต่อปีสาเหตุหลักย้อนว่าปัจจุบันคนลาวแต่งงานซาลงและต้องการมีลูกหน่อยลงย้อนการวางแผนครอบครัวที่ดีขึ้นและภาระด้านเศรษฐกิจส่วนการเปลี่ยนแปลงประชากรในแต่ละแขวงนั้นแมนบ่คือกันบางแขวงเพิ่มหลายบางแขวงเพิ่มบ่หลายเช่นแขวงเซกองเพิ่มไวที่สุด 2.1% ต่อปีแขวงจำปาสักลดไวที่สุด 1.2% ต่อปีสำหรับแขวงที่ประชากรลดลงประกอบมีแขวงหัวพันคำมวนและสวรรณขีดคนลาวอยู่ต่างประเทศมีข้อมูลยังเป็นทางการระบุว่ามีคนลาวอย่างหน่อย 313,700 คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขตัวจริงอาจจะสูงกว่านี้หลายเนื่องจากแห่งงานย้ายถิ่นแบบบ่เป็นทางการยังมีความยากต่อการสำรวจ
3: ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยซึ่งก่อนนี้ก็มีรายงานในระดับโลกแล้วว่าคนลาวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเป็นอันต้องหลายที่สุดประเทศหนึ่งจากการสำรวจปี2025นั้นเป็นว่าทั่วประเทศลาวมีจำนวนหลังคาเฮือนทั่วประเทศ 1,793,414 หลังมีคนอาศัยยังถาวร 81.1 ส่วนห้อยมีจำนวนครอบครัว 1,475,782 ครอบครัวสมาชิกเสลี่ยต่อครอบครัว 4.5 คนโครงสร้างอายุลาวยังเป็นสังคมใบหนุ่มอายุ0-54ปี 24.9 ส่วนห้อยวัยแห่งงาน 15-64 ปี 65 ส่วนห้อยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.7 ส่วนห้อย
4: สาวต่างชาติในลาวเห็นได้ว่าในจำนวนทั้งหมด 98.6 ส่วนห้อยเป็นคนสัญชาติลาวส่วนสาวต่างชาติ 1.4 ส่วนห้อยประมาณ 94,000 คนส่วนใหญ่มาจากเวียดนามจีนเมียนมาและไทย

0: ไว้เบอร์ใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความหู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเขาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเขาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเขายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเขาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ta tông chùa xa xuống lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tuổi chân viện tràn
1: ít nhu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lâu si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lòi do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chậu kilohertz lòi do lâu chậu chô mệt
2: nó cá nhân rồng ý trong niệm từ cái tên nương trà chấm lòng mà chùa sẽ đà rồng sẽ tỏ giải nên là cộng trò bên tôi do tăng chùa cha sáu sự nhà trà hào tội chân nguyện trần dưới sẽ đà trong nô nọ của nhân nô tị cậu o lô chi lì o thiên nằng cậu trò từ trò lô trò liền khi cậu y cứ tìm mong mà chùa bỏ tao tiền lô lì nọ do lì sắp xếp phong hiển thi on đợi bên tay mẹ tu mẹ nhua hai kia lý nhớ trò à thì nọ một trò à thì tọn đây chỉ là đau lũ trẻ cờ cúi hạ bi rằng từ phăng hiền thì o lơ linh đạo tế ổn niệm ọt gì ở tòng thiền sĩ sẽ chùa tế mẹ tu mẹ nhuộm có sen đau sen tờ cho trận giàu trận mẹ là sẽ được cúi ở tòng bác thành đốc thành đạo trò thì họ bác xả mù sân đau sân tờ còn giả cho trợ sĩ hơi cha nhung bởi lý trả cờ sanh nơi lụy chồng bên tế mẹ tu mẹ nhuộm thì lụy ở tòng cờ nhau trò hong chia sáng nay là bỏ tàu tiền đu cù lò na nhớ tròn tàu ta trà à cù thợ ta lợ đầu dị năng của tàu si cho mù cho sẽ lan sẽ sử trò hào dù tem bồng à tàu ba tre giờ lý trả lò si bé dị năng nhớ tàu trò phe sử cỡ dòng trò kế cho sẽ lan sẽ sử trận chăng nhò cho còn tàu thiết cho tây giả sẽ sử ổ nhớ tàu kỳ bé thế lý ở mua tàu bằng nhớ là hai đời kế cho nhẹ nhớ trò hào dị năng tạo ra sẽ được lắm lòng trở bên thuộc sau tăng chủ hải sáu sự nô nọ cũng một sáu sự trần trang lọ cha tự trầu sẽ được tấm lòng liền tới xin là một sẽ được chi cho lắm lòng sáu sự
3: author bị cha lào Việt Nam sĩ sẽ là tổ trò kế sĩ phi sĩ cộng tệ author cả liền đã lùa tết cho lào sao tiền nô thì gì lúc chỉ lì trong các thiên đàng gạo trầu nọ ยาสอนใส่สีพันดอนถ้าปืดจานเหล่าเตาชิ้นจีนถ้าเตายาแลมิงหึงถ้าปืดจาแต่แถวเวียดนามยาเตาจีจื้อหมู่กงตรงยาลูเชียกาอาเซียนเราทิพย์เล่าเจ้าจีเทียเสียตรงยาลูอัวโม่ฝึ่งชัวยาเตาโนติชาชาเตาโนติจีลุจิลียาเซมบูแต่แถวฟิลิปปินส์เกชิ้นจีเราหนออ้อยาถ้าปืดจาเหล่าเทียนเวียดนามตาตื่นหล่อตากู้เพียยังลูจงเชียอวเตาชินจีอยากอวทางการอวทัดไทยเราอวยเจ้าเกะทัดจัวเกะใจดักขวาคอยจงเตออัลุเตชะกังชิจออวหล่อเลิศเดเทียโยกาเดินดงเจ้าเตาเกะชิลูชิปาชิเตาจงเทียเกะจังเชียอวเกะเดอครับทั้งจะเกชิเตาจงหอชื่อซึ่งอัวมัวอีจีมัวอ้อยจะเฮาเลียเต้หนออียะลีลาวเทียเวียดนามออตอตอนตองเกชิเจ้าจะเกชิฟีชิเตาจงอัวล่อเกชิลูชิป้าหอชื่อซึ่งเกชิกงเตโชฟาเทียหุ้มส่วนยุทธศาสตร์อียะลีอัลุเตเฉยยอดเตายาตาเทาหล่ออัวมัวการทวดจ๋าตัวยาจีเจ้เทียนแค่หมดเตาจวดต้อนยอดเตาเสียช่างจะเฮาลือชื่อสังหมายย่อเกชื่อกองเตฟ้ากาเมืองเกปอหือเตเฉาเทียปอหือเกยะสังอัวชวนนู่มัวเกตัวคอเทียย่อตุนเจชังตัวคอเตาเกชื่อฝีชื่อเตารงเตอเอาลุเตเฉาเทียช่างจ่าเศรษฐกิจหล่อกุอิยาลีก็ตรวจลงเปาอย่าเจ้าเชี่ยกางเก่าเทียมัวเจนชื่อรงเตาตัวยัดเตาอย่าตอนได้นอออตอเตาปอรงอัวเกยัวอัวเฮาลือชื่อกองอย่าสื่อยังเฉิดเตาป้าเตากะจากิจกรรมลือลือยะเก่าปั้งเก่าดัวชงชิดเตาชงเหล่าเวียดนามหลอกุอิยาลีออนฮุประวัติศาสตร์สื่อนุจิจาเกชิฟีตัวชีปุยังเตาเจ้าจิชงเทียนุชองเบเจ้าลูเกชิเตาชงเทียชิกงเตปุยังจิเจ้าชงยอดเตาชงออเซียนแห่งเก่าชาอัวหล่อยัวเจ้าตอนได้หนอว่าเกณฑ์เด็กกู้เตาชี้เจ้าตั้งจานทวดจานเจ้าลู่ได้เชียนเด็กเกชินจีอิยาลีอ้อกลุ่มกาเมืองเทียเจียนจีเด็กตรงเจ้าลู่เราทิพย์แล้วเจ้าหยีเด็กคณะกรรมการกงเตเหล่าเวียดนามไฮเกียมายอเชียโครงการชี้กงเตยุทธศาสตร์จังจังมายอโครงการละชี้จัวจือก่อมั่วขอจงตัวเทียมั่วเจียนจีจงยอดเตาเชื่อหาไฮลอยเยอะสอนใส่สี่พันดอน tao sợ chế ta phát là thiên nhiệt gì sẽ trọng lào phía dân lù rong xe thiên đồng ghi xe cho trầu chiến trị tiền đời trong cho lưu thất thơ sâu đời sắp hành hình sát tới theo Việt Nam phào thí cầu trầu và trà sợ thao nút tỷ trầu lúc đó lì theo lò nọ chẳng chẳng mà do phía dân lù rong xe trầu dơ lệ minh hương và tao chạy kênh chân xe lòn tờ phát là thiên nhiệt gì sẽ trong Việt Nam tao là một lê ua tầm nền là sĩ ua lũ lũ hào lử ua thấp bửi trà tết theo Việt Nam. Đó trào phía dân lũ báo tá nó xài thiê mô lũ ua trâu trào phạt lạt thiên nẻ dì rết trọng cử tí phong dư Việt Nam. Ua tao mối kế bác chùa và mô nông kỳ giá cho xe hở thiê mô dân trí xe trào tết theo lầu là một tà lì. Nói dơ khe trào bỏ cho đê xe lũ chùa thiê kế cho lo chơi dầu tờ ô lũ tế thờ lào Việt Nam. Ô kê nói ya thác bửi trà sòn xài xì phân đòn, cú chẳng tao chơi ya thác bửi trà lê minh hừng. Đó trao sẽ nè tăng chua còn thiê lũ rộng xí hở tuân chi chùa tế thờ lào ya ô thăng càn. Ô kê trao sẽ hở nói ya lê minh hừng, cú tao phía dân lũ quân xìa thiê. Đồng ghi xe trào diễn trí tiền đời trong giao lưu thất thơ sâu, đời sắp hành hình xa tết trà lầu phào thích cầu, nhá trào lúc lóc lì xong át xe nàng gạo trào trong lò nò. Đó trào phía chân lộ khuôn xe trào, giao sòn xài xì phân đòn ủa, tao chạy kênh chân xe lòn tờ, phạt lạt thiên nhiệt trí rê trụng lầu, là một lê ủa thơ bửi trà lầu đùa ít xa mày. Nhớ trào sẽ hở hài lò do thấp bửi trà lê minh hương cú tàu, trào do thấp bửi trà sọn xài xì phân đòn, có tốt một chùa tới trào Việt Nam dạo thăng càn. Đó trào một cổng trong giao lưu về thị và bể xua ASEAN, ASEAN đang gạo trào.
4: Thời bằng xin ra, nè lào sáng xa, môn dì chùa dì nâng bị sử dụng đợi kể tù nhu nhớ trào rõ là ngon. Nhớ trong lúc ác thịt thao ta là nò giờ ký kéo khỏi khẩn phí thùn, thơ bằng xuyên ra nhờ lào sáng sát. Do trâu giờ phết xâm mòn, đà vùng xòn thơ bằng xuyên ra nhờ lào sáng sát nhớ trâu hậu sáng xuyên khuôn thiết cho một phần chùa sơ đờ. Cô tàu sĩ cho mùn di chùa di năng bí tử rồng làm đợi kế cho xe đẹp xuyên sử. Kế bộ lý cản cho trâu phát kế đoàn di, bộ giờ tông và nhất trọng đời rõ là ngon mường bè sáng xuyên khoa, nửa giờ ý dị năng của tù chưa chù, thiê cô chẳng khởi tàu mong lì chú chì, kế trẻ đất khỏi rộng. Kế mùn di chùa nhất trọng rõ nọ, giờ thơ bằng dưỡng ra, nè lào sáng xa cô tầm nông kế cho sự lòng đời, giờ tông và hai cho trâu, cân cường đời kế tấn trà, kế chắc cả nhất trọng hậu, cho dị năng, là giờ sĩ tên nít là trọng đời kế tù chưa chù, thiết kế xây dựa tên nông chia nịa chia của lo thiết rộng gầu cho lọ bu nó nử do ý dạ của chất trọng cho trọ kế tù chuyên chủ của kênh đá của trường mua tê rau nhu của mua chiên chi cho lọ bu trọ tê chia thiết của tù xây dựa tê chuyên đá sợ trọ có mua đá rõ khó khó thiết kế tù chia nó nử do ý dạ của tổng kỳ xuyên hẳn tùng ghi chư lì cầu lãn kỳ dây mùa cho trọng ý bùa tờ lãn kỳ lọ cù mùa. Ô kê nhớ trọng nò, cô trường mô kê trà mô kê cho nhu sinh đầu, ô xì thờ trọng trú trọng tôn đoàn dì sơ đờ. Tô mùn đoàn dì nhớ trọng đờ chân trà rõ là ngon, còn đầu rù rù tùa thịa. Nhớ trọng nò, giờ thơ bằng dưỡng ra, nè lọ sẵn sàng cô tàu phía dân lụ khuẩn xịt cho trọng dị năng đợi giờ tông và ủa giờ ý gì nâng bị tử rồng chỉ cho kể xí lú xí ba chỉ cho kể gộp lìa trò chú gì nâng ủa kiến đỡ cô giờ xuất trọng cho trò kể tù chia chù là một trò kể lú chùa bóng hư cho trò chú chỉ kể trả đất khỏa rồng đợi dù hải nâng có nhớ trò khó nó nơi do kể chỉ kể chắc cả trò khó dù chú gì nâng thiết cả ủa trò dù chú gì nâng mùa nhìa mùa chìa mùa nô mùa hầu mùa chìa mùa chú thông đại của trường gia chú bảo hữu tàu chú chỉ cái trẻ đất hòa rồng nhớ trọng hậu sáng xuyên khuôn là của gia đi đại dụ có nhớ trọng khuôn đến thở một lời toàn đề.
3: Trên trí tiền trong giao lưu lo phút thèn thông tế trời rõ thiết cọc lo phạc công môn đi Việt Nam. Trà liên đã lùa dây trọng sao tiền ตัวชีเวียดนามจูย้อนเหล่าเต่าจ่าต้องเจ้าลุนทัวเคียเจนจีเตียนเดอร์ต้องเจ้าลุนล่อพูดแทนท้องเต๊ชายรอที่เก่าเปล่าเดอร์พาคอมมูนิเวียดนามว่าเต่าใจเจนจีเตียอย่ารองเก่าที่เทียกาไซจ่าสมัยสีสะพายหิงซาดสมัยที่เก่าเจ้าดาวเจ้าจอจอโนยูยาตัวเธอโฮจิมินปูยังอีปัวเป้เจ้าเจ้าชงว่าจะเสือเจ้าโนตีหยีลูจิหลีหนอย้อนตัวจังเวียงจานตูละมนทัวเคียย่าย่าเงียงมิงตื่มตัวชีเวียดนามจู่ยอดเจ้าเต้ฉันเหล่าตัวกงเดินเนี่ยเผาสุนทรไซยะจักคณะเลขาธิการปังจืนดับพักเลยเธอสะพายหิงศาสตร์เทียสเจกี้ปังจืดด้านดาวเจ้าจอมฝั่งชัวอวดเจ้าเจอต้นดาวกงยอดเจ้าเสือห่าไฮลอจอตัวกงตรงเจ้าลูกู้เต่าใช้เกจอเพียงยังดัวเทียวิดีโอเทียเจอเกอวนังยอเทียเจียนจีเกนจีอวดลุลูเฮาลืนเตยเจอตรวจเธอโฮจิมินยอดเจ้าจีจื้อนู้ยูเจอปุยังอีปัวเป้เจ้าเจ้าส่งว่าเกณฑ์ตาก็จังเตาใช้เตดัวเดอเยอร์ว่าเขียนเราปอดจ้าเกจีคอเกจ้าผู้เจ้าเขียนเดอพากุมนิเวียดนามลอนเดอได้เกยัวหมดจ้าเราคอเตาใจเกเมื่อยังรอต้องเจ้าลู่ไฮรอเยอร์เงียงมิงตื่มเตาหล่อหยั่งราลู่ชัวเซาว่าเขียนเราปอดจ้าเจนจีเตียจังจังเตอต้องเจ้าลู่รอเราที่เก่าเปล่าเดอพากุมนิเวียดนามเกมป้าไซจาสมัยสีสะพายหิงศาสตร์สมัยที่เก่าเจ้าเทียเกจังจังเตอนุยูยาตัวเธอโฮจิมินตีเหล่าปูยังอีปัวเป้เจ้าเจ้าชงยอดเจ้าโยเชื่อเหอภารกิจปฏิวัติเทียนโยเชื่อเหอฉีคอเต้เฉินเตอเวียดนาม
4: ปืดเจ้าเขาหึจ้าวัวเกเทศาคมลอยีวัวลุลวัวเขาลือหายจอดเกฉีคอพื้นฐานของลานยอดเจ้าชาสังสัญบุรีย่าตอนหุ่นตีเก่าจอตอนหุ่นตีเก่าอีรู้ชินหลีชาวเชียงหนังเก่าเต่าหนอเยเล็ดไหลสีวิไลปืดจ้าเขาหึจ้าวัวเกเทศกของมูลอดอกเต่าคณะวัวยามัวเธอช้าหายกะเขาหึจ้าเธอเปิลหรือเธอเปิลเทียจงตุเจ้าสื่อวิสการย่าต่อเขาหึจ้าวัวเกเทศกของมูลอตมุนจุชัวหายจอเต่าเกจิคอพื้นฐานของลานย่าเต่าชาสังเสียงบุรีชื่อสังมายอโครงการเกจิคอหายจอเจ้าเกติไทยต่อป้ออาชื่อต่อป้ออาตูเกมุจโนกู้ต่อเกจใจต่อหลอนเดอเยอร์เพลงนีแลนคำพันเพลงเลขาพัดสังเธอป้อหึเตะเฉยป้อหึเกญสังเฮาสังสัญบุรีดอเจ้าจะมัวฟังชัวชะดากู้ต่อมัวเกจใจต่อเกญจีอัวลุลัวเฮาลือยอดจอมเดอเยอร์ปืดจ้าเฮาหึจ้าอัวเกเทศกของมัวหล่อร่อนอยอดเฉยจอมจวดชัวจอเจ้าเกมูลอเทียกิอวลุลวเฮาลือหลอนได้โครงการฉีคอติไทยต่อป้ออาชื่อยัดจอมได้ดูเดเจเตเหล่าไทยจอดจอเฮาสังสัญบุรีโครงการนอนย่อยอีกโครงการอวดติไทยจอดจอต่อป้ออาชื่อจอดจอมดูเดชื่อสังเชปเลยมายาตัดซิลินเดอร์เมืองบอดแตนจอดจอเมืองเกนเทาวกเกยตนอยแพงซ้อยแพงเมืองเธอฟังวกเกเทศาคมหลอนเดสังสัญบุรีกูตองไหเตียซอฮอลือติไทยตอปออาชื่อยัดจะจอมดูเดเทียเดญะกูตออวดเตียลุลอฮอลือหลอนเดเกนรุชวดเทเกตะเกาหายจะจอเกติไทยตอปออาชื่อยัดจะจอมดูเดยัดตนอมอตันทอยอกอปลอชังจาคงกานอกูตอเจลูเทียมวงกาต่อหอบพิสือเกฉีคอมงและยอเก่าอีกโครงการมวลยนต์เดตานทอยอเก่าจวดจุดอ้อปัวเก่าต่อเม็ดมวลยศตรงได้เมืองบ่อแต้มยอเป๊ะโครงการเมืองเกนเท้ายอจีโครงการเทียละหมดต่อเมืองป้าลายยอเป๊ะโครงการยศตัวนินทุตชินอกูตัดต่อมบ้าต่อหอบเกอวัวลุลวัวเขาลือหล่อนได้โครงการเกติไทยต่อป้ออาชื่อยศตรงดูเดเขาจวดโครงการสิริยศต่อเมืองปะไหลยออ้อโครงการเมืองเกนเท้ายอจีโครงการเทียยศต่อเมืองบ่อแต้มยออ้อโครงการวยมุ่นยนต์เตตานทอยอเก่าชี้จุดอีปัวตะเม็ดเฮาตุงรีเกตชีอัวตานทอยอเปล่าปัวเจ้าชี้จุดเปล่าเจ้าตื้อตะกีบตัวอย่างติดไทยต่อป้ออาชื่อยศต่อจอมดูเดเต่าตานทอยอจวดจุดเปล่าปัวเทียเก่าเม็ด thế nhà trong nó có chẳng sĩ cho ua lưu lô hầu lư thì thái giờ trâu tập bó á sư trở trọng thủ đề tàn trò giờ chi chia trâu bùa trâu chào ô mệt. Nhớ trong nó giờ thơ phần ua kỳ thiết xa không mô lò hậu sáng cú chẳng hài dĩ hài tìa. Nhớ đồ kênh rụi chùa rải cho trâu hậu kỳ ua lưu lô hầu lư. Lý tăng hỏi là nó sáng cú tàu mất xế cho trâu kỳ ua lưu lô hầu lư nó cho trâu mất kênh rụi chùa cho trâu kỳ tì thái. Chân sư tập bó á sư nhớ trở trọng thủ đề. Ô kê nó yếu bự trà hào hư trà ô kê thiết xa không mô lò cô chân tàu hải trò phân ô kê thiết xa không mô lò hào. Sáng cò yếu tàu sĩ cho mô xế cho tàu kê ua lũ lô hào lư lì tàu hải lò. Cò tiết một trà lì phí sư ua tàu hải trề. Chứ sáng yếu yếu tàu sĩ rò cho tàu kê ua lũ lô hào lư mô kê cho bù cho kìa chú xuân rai. Sa trò ua lì trà cho kê ua hào lư nò cò tiết thiết tàu một trà lì ua tàu tăng kìa. Sai yu kao chi wa zo ke che ke chang hao tuo chang yin cha mo tao sang sai sum bun mo tao sang sian khuan thia mo tao sang hua phan ton yo lu to la mo ke shi sha la sai yu zo tao phi su ke wa lu lu hao lu chu sang ma ya chi wa zo ke che ke chang hao tuo chang yin cha la mo tao sang sai sum bun mo tao sang sian khuan thia mo tao sang hua phan trong giờ lưu lì tàu hà la nò tàu cha sợ nhớ tàu thảo nút tỷ gì lúc chín thì cho xé nặng gạo tàu nò nhớ tàu cha hai ca sáng xỉn khoang ủa giờ mua giờ bùa ngừng hôn sợ nhớ phun thơ khán á cảm ơn cảm bỏ chữ hậu sáng xỉn khoang do tàu cho mua phân chua hậu ký sáng tin rong thiết khán á vi sạc cản đợi một ít sạc tờ cầu hai cho tàu kế chi ủa cho kế chế khía chẳng nò của tàu tô công nhớ tàu nò giờ bùa chàn hoàn sa hoàn thơ sẽ chuẩn đợi không cản do kế chế khía chẳng bởi bộ lý xã phùng xuất vạn chẳng cả tàu chát sư hai cho trâu kế cờ báo cho trâu kế tờ cầu lòng đợi do kế chế khía chẳng một giờ mua bế tù cầu nhớ trở trâu do kế chế khía chẳng thiên của tàu mua cho lò trọng đợi kế sai xử lý cho thi ý do cho kế chế khía chẳng là một trâu đợi mượn ăn ú vùng là một trâu lông chén là một trò sầm thòng, thiết là một trò mường phạ xài, mà là trong

0: หมู่เต่าเขี้ยวหลวงลากห่วงนาเวียนหมู่เต่าตะฮวกเทียนหนองเป็กภูเงินเสียมมีภูยงเพียมพงน้ำหนึ่งภูเหล่าอมมนยนต์เตตานทอยอเป้ปัวจั่วเจ้ายี่กิโลเมตรซอเกที่เป้ลายาเกตะเกาซอเกที่เป้ลำมตองตะเมืองอนุวงลำมตองตะน้ำองหมู่เต่าเวียนทองมูตองเดอเมืองคูมล่างห้วนนาเวียนเทียลำมูตองเดอรอฮอบน่องเป็ดภูเมืองรอบานน้ำมันซอเกเล็ดที่อีสีน้ำหนึ่งภูเหล่าอวมุ่นยวนเดตานทอยอเป็ดปวดเทียชาเจ้าเจ้ากิโลเมตรนอยซอเกว่าลูทรัพเลยลำเดเกตะเขายัดเจ้าอาโรนอยันเดอเทียต่อมัวเป้ซอเกะดะกิตะเกาหนอเจ้าหล่อเจ้าเสดชิจอมอเกชิชลาเทียนทอเจ้าเลือลือยันสียัดตอนอนเยบัวเงินหุ้มใส่ยับผูนกู้เจ้าเต่าหายจริงจังหายเตียหนอเรายัดเต่าชิจอมอเกสาเสดเจ้าอวกิเกะเก็บเป้าเทียยัดเต่าชิจอเชิดฟ้าหายเจ้าเจ้าเกะอวลุลวงหูลือเรายัดเกะฉีอวจะเกะเช็คเขียงเราหนออวยยัดกู้เจ้าเต่าจริงหายเตียยศตัวจะเกะเช็คเขียจังหลอนเดอเมืองคามหมู่เจ้าเดอเจียเต้น้ำกามเสเจ้าเกะสาคงมงหล่อเกะวัวละวัวลัวเทียเกณฑ์ตอนยียอดเจ้าเจียเต้เจ้าเจ้าลื้อยันสีเทีย
1: ทว่าใครเฮาลือตัวจื้อหงงานปุ่งแต่งพืชเถกลีเทียตัวจื้อเกะยอดเสลัดเสือสื่อวัวคงละลัวตลอดแต่ชาวเราชาวเตียก้าเทียตาหล่อเป้ายอดเสือสื่อหื้อจากก้องหลงเทียช่องตรงเต่ากงรอดเจ้าฟังเขาเลือกก็ลองช่องตรงตัวจังเหงจันจ่าตรงยอลุ่นถกเหี้ยเจ้าเจ้าเขาเลือกตัวชื่อหงงานปุ่งแต่งพืชเถกีเทียเกตัวชื่อกาเจ้าเสลัดเสียสื่ออของละลวดยัดเจ้าตัวจังเหงจันอุทกงหลันได้ย่ำบุญจันกลมบุญยศิษย์ถ้าป้ายัดเสียสื่อเทียเยอะคำพุทธสุดาวันหรือถ้าฟังเขาเลือกก็ลองเทียช่องตรงช่างสื่อบวีตัวจังเหงจันเมื่อตัวใช้แจนเต่าฟังเขาเลือกถ้าฟังเขาเลือกเช้าเหลือก็ลงเทช่องตองเมืองรอดเราจะมอฟังชัวตัวกงเกณฑ์ทัวใครเขาหลือเลยหายลอยยอดเชิดเราตั้งจามูเจอก็เก็บเพื่อซื้อเทียนถั่วจานนิติกรรมก็เต่าใจเจียนชีเจอหอบเพื่อเธอกีอวดเต่าเมื่อกะตั้งจามูเจอไงหลูปอดรองเดอเท่าปืนจ่าหายเจ้าเรากะตัวชื่อหงงานปุ่งแตงเชิดจอมถั่วจานจันตาเสาเจ้เกจ้อเทียใจเอยาลีหึเจ้าสากรรมเทียเกลาลัวดอตเราหื้อจากก็ลองเทช่องตองเรานุติเกาอีลูเกาอีหลีอย่างอเทียนหนังเกาอีเทจันตาเสาเจไฟเกใช้ชัวอียะลีเฮาเหลือปุ่งแต่งก้องลองเทช่องตองทักกีอียะลีฟังเฮาเหลืออุตสาหกรรมเทเกลาลวนดอตเราฟังเฮาเหลือก้องลองเทช่องตองเรานุติชาลุเปหลีอเทียนหนังเกาออวมื้อตันฉอเกาอีรายการญาตรองเตอเมื่อเกชิฟีดอตเราเฮาเหลือยอดศิลัสเสสื่อจี้รายการอัวมู้สือลีชั่วรอดชูหงงานมองก่อนตองหงงานปุ่งแต่งกว่ากาจีหงงานชั่วตัวก้าจอก้องหลงหงงานผลิตเต้ช่วยยังเก่าเตะและย่อกลจากก้องหลงเชื่อหน้าพ่อทัศนาลีสะพังทองเท่าฟังเฮาลือตัวชื่อเก๋ปุ่งแต่งเป้ายอดเสียละเสียสื่อเต่าเสนึ่งได้หลุดปล่อยรองหายเจ้าเจ้ากะตัวชื่อเต้หงงานปุ่งแต่งพืชเถกรีเทียนนิติกรรมอมมูฟังชัวอีจอต่อการเดอยอดสนใส่กลุ่มใส่สนะถ้าฟังเขาเลือยอดเสียสื่อเต่าเสนอเราชี้ยอดชาสื่อจะเราเกตตัวชื่อเขาลือหงงานปุ่งแต่งเธอกรีเทียก้าเกเพื่อสื่อเกตั้งจ่าลุล่วงเขาลือเลยหายหล่อเนี่ยเจ้าอย่าตอนเต้หมู่เจอลำเบียบอวดเต่าตังเจจำลองมาชัวเลยเป็นลองมือน้อยยอดสื่อเนี่ยเจ้าตัวจังเหงจันเจนโมชาดาชี้เจ้าเราหมุนลองสาวเจ้าสัง
2: ยังไงตอนยี่วัวลู่ลู่เฮาลือถ้าเจ้าเนี่ยจีเป็ดซังจะย้อนตัวลู่รอละหานเฮาเมืองอ่ะยายบุตรของราชเชียงพรกรรมการฝังเสื่อได้พักเลยค่ะพักสังประธานสภาเป็ดสังสังอุดมไซเทียเยอคำแสงอาลีกรรมการสุติพักสังหรือไทยประธานคณะกรรมการปกครองได้สังรอดเราพนักงานมั่วฟังชวนได้สังกู้ตองไก่ตอนยี่ชี้ถ้าเจ้าเนี่ยจีเป็ดซัง ยาตรองแต่ลูกรอลากหานให้จัด

0: trong đời cho á chấp sản chia nhá trong đời mà ngà và tao chạy kế bỏ chua là một đời không cần chỉ khó lũ tài xo nhá trong đời sáng lộ phó bàng sáng thầu mới xếp trâu trong hậu kế tao chạy dài xó xếp xo nhá trong đời tông bà lý xa thế lòng cả trong cái bỏ chư tắt xèng đó trong đời dì bê xăng trong tốn chạy cơ nhá trong đời lờ dân bụt khổng la chiêng phòn cu chẳng tàu mùng chi thàn đó trong đời dì bê xăng nhá trọng tài sở mong sòn thiết ta sèn và kênh tài ở dây của trọng tàu lông kể lại ngàn sau trò kể mất xét trò trò kể chặt sàn thiết kể chạy dây do trọng tí nâng kể vũ nọ và hồng tình là chỉ biết rằng nhá trò hồng mừng ngà và trò kể bộ chua nhá trọng tài không cản trị khó cường lộ tài xó nhá trọng tài sẵn lộ phá bàng nhá trò nội ngàn sách chùa thiết kể vũ lũ lũ hồng lửa tài của bộ tàu hải tìa เกจัดสานชายในจีเป็ดสั่งนอกูเมื่อเกปอดจนได้โครงการย่อเก่าอีลูรอย่อตรงได้จังเต้าชายจะรอนอตั้นทอมัวลีเต้าลูรอเทียมัวสารมูกูมัวลีจีลูรอสาตั้นทอจะนั่งย่อลินเดอร์หยีปัวแต่หยีจะนั่งตันทอย่อปลอดเสียแต่ลังตาชินอตัวยังจัดสานเชยย่อเทียชายเชยย่อเต้าเลยเต้าตั้นทอเลยย่อปัวฝั่งปัวย่อตรงได้เอาลูรอว่าย่อลูรอละหันเทียลูรอกุ๊กพูโอ้ยมัวไฮละมูยอดตรงแต่ละหันมัวลีอัปปัวเป๊ะเจ้าแต่ยีโอ้ยเต่าชายยัดสันยอดตรงยัดเท่าหลอนแต่เทียเหลือขอชั้นเดาโอเคเกย์วัวลุลฮาลือชายเชยยอดตรงในจีเป๊ะสั่งแต่เจ้ารอจะสันเชียนอคู่ปอดเต่าไฮเตียยอดเจ้ารอเมมัวละมูกล่องยอดวัวรอล่อเต่าเตียเลยยอดยีจะเต่าฝั่งปัวยอดตรงแต่ลุรอลักขมูเทียรู้รอห้อยหินรอดรอรู้รอผลสว่างจึงย่อจะรอว่าตาต่อฉีคอย่อตอนใดโครงการให้เจ้าเก๋ย่อเก๋อุณหภูมิห่างเดินสิไปสั่งตาต่อชายย่อไปเจ้าอีฝั่งปัวย่อตอนใดกูจังตาต่อมาใช้ตอเก๋เช่าข้อมูลเทียให้เจ้าเก๋จัวเตะอาอยู่ละมูว่าว่าเจนรอดเก๋จัดสั่นเตะมองอาอุณหภูมิห่างเจ้าของเจ้าลงตอนเนี่ยสิไปสั่งย่อตอนใดเทียลือรู้รอฉันได้เลยกู้จังตอมบ้านเธอจะรอเก๋ชายจะรีเพชื่อแก่ใจเจียยอดรอนยอชิหันเตอร์เลขาพักสังปัตทานสภาไปสังสังอุดมใสกู้หาจังตอมนงจะรอเก๋วนอวันหนาวนอวันเฮาในจีไปสังจะรอจ่อว่าเมื่อเช้าจะรอเก๋วลุลุเฮาลืออาซีเก๋ผลิตจากของลงช่องตองเก๋เกินต้นเต๋อในเต้มีตู้มีหัวจะรอในในจีไปสังเจ้าว่าเจ้าชายมึงยอดเรารอจัดสรรเชียกูเติมลงเกสเนอเทียกูจังเติมลงเกจิจ้าเชียแต่หนึ่งจีเป้สังจังยอดเต้าได้จอก่อจีย่อเทียว่าเจ้าก่อหนึ่งจีเป้สังมั่วใช้ย่อใช้อุณหว่าเฮาเพียงเจ้าเกจงเชียจอพังลัดว่าจังเติมมั่วเชียจอเกจอกเคียเทียร้อนได้จอเกจิคอใช้เลาะใช้ยอดเจ้าหนึ่งจีและไม่เป้สังชีเจ้ามัวเชตโตโตเกจอเจ้าเกผลิตเทียนบองอาโตเนจิเปสังอุณหวะเฮาเจ้าของเจ้าลงเทียเตได้ชีได้เฮาดอตโตเราแต่ซอเกเชมุนหลอกก็เมื่อเขายงยีเมื่ออาชีพเจ้าของโตเนจิเปสังว่าเกณฑ์เดอเลยค่ะพักสังประธานสภาไปสั่งสังอุดมใสกู้จังเตาเพียยังเจ้าเกควรเสียเทวเจ้าโตเนจิเปสังยอดโตรู้รอละหันว่าโตเสียสละเทียมัวเชตโตโตเกี่ยวน่าว่าเฮาลู่เจนจีว่ารองดาวยาเนี่ยตอนแต่ลู่เตลู่เชอแล้วก็สิริเกชิลู่เกกงเตไว้เกเนี่ยตอนเขาโครงการชัยเนี่ยจีไปสั่งมึงเนี่ยตอนขอเชียร์แล้วก็เชิดดาวเอ็กขอเกยงยี่ตอนเขาเกี่ยวน่าว่าเฮาตอนเนี่ยจีไปสั่งเนี่ยตอนเขาแต่ลงการสงการปัจจุเทตัสเซงเนี่ยตอนคะแนนการมอบฝังชวนแต่เมืองกู้เต่ามอบเชิดดาวตอนเกี่ยวลู่ลู่เขาลือซ่อนจั่วใช้ชัวเทปันเนี่ยจีไปสั่งดอตรองได้กูเมื่อกาส่งเสริมคนจะไปสั่งมาอาชีพดอกกองเกิดป้องดาวยาจังจังย่อแกยอกของลงตุ๊จิชูเทียจั่วจุจิกิจะได้ขัวเจอลีเงินไข่ขอนอกูปอดเตาเตียวตรองจะไปสั่งมั่วแปงเราหมูจีขอจ้วยีนึ่งมั่วขอรงเตาแกอุณหวะเฮาเทียจั่วตัวเขาก็รงเจอลีกิจะได้ขัวด้านใดเราจะไปสั่งชดชัวหายนึ่งว่าโตเต้เฉยเกินนั่นเต๋อแล้วย่อเต้เกี่ยวนอกว่าเฮากับวันตูรูเมื่อขอยงยีจำเนจิไปสั่งย่อโตทัดจันเต๋อเทียย่อโตเกินตอนยี่เราโนย่อเลยขาดพักสั่งย่อโตจงคณะกูจังเต๋อมึงยี่ใช้ชัวโตจะรอว่าเจ้าของการเทียเฉยโตกับวันนอกว่าเฮาเกินนอนย่อแต่เนจิไปสั่งเต้เกี่ยวเชื่อมหลอกเราแต่ซ้อ để nhà hồ để chế khó mò chế cảnh đông tàu. Đó trông tàu giả có mò kế cho xe, và nhớ chở cho kế chạy này chỉ biết rằng muốn nói nhớ có mò khó dùng gì được cô.
1: Nhà thiết gì? Giờ nhìn bố lý nói chế, cũng chỉ muốn cần đỡ lửa.
2: Các chú tàu xe cờ, giờ nhớ chủ ế thiết lý giờ nhìn ta lỗ.
3: Mì tư ơi, giờ chỉ cần đỡ lời chê, cứ nhớ nhá là bác cơ chứ gó nên lâu sư lạ.
1: Giờ chẳng muốn cần đỡ đi, chỉ muốn nhớ thế chê, dì hóa trăm hồn đó tới phong dư lạ.
2: Giờ tàu nhá là giờ cho nhẹ lì nọ, xú nì chứ trăm hồn lọ.
4: Giờ là, nâng chân chê, tế thảo và măng, lúc nâng dùa sông mô lù bao xìa, chế chỉ xìa trao kế cần đón tờ. Nhiệt kế cho nhẹ nút nò, do tao rong trao nút tổn đê.
5: Ý chọn nè, chỉ cứ tin hương trả chấm lòng mà chua xa đờ, lê bếm lòng mùa nò nhé, giáo sư. Là do nằm bên tổ sở tăng chủ hải giáo sư, lưu sĩ hợ cụ tàu ta tàu giáo lợi, lên tờ cụ tù nhận giáo sư, do dân cha cứ chủ dân lâu, thiết mà dễ dân chông bê bê lăng nhận giáo sư nút nò, cụ hải lò cho chê lì nò sư. Cơ nó phụng lưu rộng trâu sẽ đợi cận chứ kia nó ca nhớ rộng trọt cho sĩ hợp bê lì xin chứ đùa sẽ đợi nhớ rộng.

เดานอนดูสดต้องจัวเช้าเก็บเป้าเจ้าจงป้อนเนี่ยชาเต่ายอดเจ้าตัวจังเวียงจันอีนูมัวอ้อเจ้าระบบเอเอ็มเท่าตาชูอีชินร้าจออ้อชีระบบเอฟเอ็มจัวเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดเท่าเก่าหยีชินร้าจอเก่าจัวชีสั่งนอนเหล่าเป๊ะจังเต่ายอดเจ้าระบบออนไลน์เฟซบุ๊กเทียยูทูบอัวจอมเบเตียสอต้องจัวม้งเวียงจันทร์

จมลงมอเทชัวเทียจงเนี่ยเจวินยาวชัวเล็งชัวตูตาลอนดอกูโยเนี่ยเราจนจบปาเล่าอีจบปาเชงว่าเทียจะเชียไฮเตียโยจิเกลอเจเจ้าเสดาจินดาวลอเจจีนามูไปลำลงจะลุถะเกชิตารงดอไปเจ้าปอนเนียดอเจ้าเตกุตินังจาไปเจ้าปอนเนียแล้วยอเตียไปจงเนี่ยเจยออีฝั่งโอจังจังโอโยป้าโอกอเตกุเตตีเทียเตกุตินังจามูเกชิเฮาซังชิตารงเกอวอยู่เป้าชื่อเป้าจอเทียจะให้ลูก็อยู่จวยหีเน่งจวยกือตีมุกเกชิดเท่ารงคนเดินนุยอีคอวอยู่ป้าก็เป้ลูเน่งเป้จวยหีเน่งเดินนุมัวจะเกะท่ายังเทียมุกเกชิหือยอลินเดินเป้จงเนี่ยเจวินยาวอยู่เต้าเสาจอตุเข่งเออยู่โอลิจาเออยู่เทลิอยู่มัวเกชิดเท่ารงยอดเราเฮาอยู่จวยกือตีฝั่งจงจะเป็ดจงเนี่ยเจตื้อเป้าเจ้าตูเข่งเทียเป้าตาเป้าหัวหือเป้าอัวก่อมกเกชิเต้ารงเกชิเห่าสร้างยอดเต้าเห่าจัวกือตีละแต่ชีกูจังมั่วกลางฝั่งอัวจิตเป้าเอกังลุชิเห่าเบาตาเลยเชื่อกูเชื่อเจ๋งกูเต้าอัวเตียอัวชิจงอัวเต้าจัวกือตีมกเกชิชิงกาเชียชินซูชิใจยอลินเดอเฉาดอกก่อมกเกชิเต้ารงเต้าอยู่จัวกือตีเนงจาชิหายยอดเดยยอดเจลอยเตียกงเจกงจอเปยอเตาลงเปาเกจอนะเปตูเข่งโดเจ้าคังยาอนุชิรงโอยอัวเจ้าเมตังเมงเตอเฉตมูฉาโตกอมุเกชิเจ้ารงเปจอปอเนียเปยอเตาเฉาเจ้าเปตูเข่งก็ยอตุนึงอัวเปาใจเทียเปาหัวหือตูล้อตูยาวยอตอหาวจัวกือตี้จิไฮเกฮุมเบลอชีเกทาลูยอจูมั่วเกหือตรีขอจีญอใช้ชัวรู้เม่งหมอจีไฮรู้ถั่วแล้วย่อไฮรู้จีจงจะจ่อกือตีนเดอร์ตูเน่งโอยูปอชาวอวาอีตูเน่งว่ารงลีตูช่อเจ้าเก๋ชี้เห่าซังเป็ดเจ้าป้อนเนี่ยฝั่งดาวย่อตูอวามั่วรู้เชี่ยหมอเชี่ยมัวเทียเป้าจัวรู้ย่อเตียรู้ชี้เห่าเถ่าจ่อจีเน่งแล้วชี้จ่อกือตีมั่วเก๋ชี้ชิงกาเชียเป็ดเจ้าป้อนเนี่ยย่อเตาว่าตีรงไฮรุนเซียก็เลยจ่อก้าชี้เห่าชิงกาเชียจีช่อเจ้ารงลีตูจีเตาอวาให้ยามอวาก็แล้วมั่วเก๋ชี้ชิงกาเชียชี้เจรอชักกู้ซื้อดาวนั่นเลยเป็ดเจ้าป้อนเนี่ยย่อเตาฉีคอก็มั่วเก๋ชี้เป้ารงเกมูลอชิชังกาเท่าเตกุตีมัวเดนูมัวมัวมัวเก่งลอชีมัวขอว่าจีญอไปเจ้าป้อนเนี่ยอยู่เตาอยู่ตัววัวเปลี่ยมูป้าจอป้าจื้อยี่ลอยอเตขอว่าป้าเนี่ยไปอยู่เตากาหมูป้าลอยอมูใช้มูชัวก็ให้อยากว่าเจ้าขอเกชิเจ้ารงเดอหนึ่งรอดัวคู่ตัวเทียจิตาลินเดอเกอโนว่าเฮาลอยอเตาชิป้าเท่าจัวกุตีมัวตรงนอตรงปลีตรงชงลอยอเตาหมูป้าจัวเลเตกาเตหนูลอยอหะเตียมูป้าก่อดาลูตรงดอนึเตียท่านดอละเกไฮลูไฮลูก่อเฮาจอลี่เกใจที่ไฮลูก่อย่อจียอไฮถั่วอยู่จัวกุตีเทียจียออีตูนังว่าจ่อเตยะโออยู่หนอยอตเฮาอยู่จัวหญิแน่งจมูกเปียเคียจอหรือตูลอชีหมูเต้าสายเต้าลูแต่คนอหนูอยู่ยออีคออัวจาวอยู่ชิมัวเกชี้เฮาซังยอตเฮาจัวกุตีท่านดอละเกหัวหือเกตัวลูแม่งหมอหนูยออีคอโอโยปักขาไปตุเข่งก็มั่วเกะหือว่าเจ้าเตกุตีใช้ไปเยอะอีตุนึงม่วงเรม่วงเม่งหมอเทียฉีย่อว่าขอยัวหือชิตาลินเดอร์ยอดจนเดอร์เกะช่างกาเกะเก๋าลอชีมูเจ้าเกะว่าเม่งอยู่เต้ล้อเต้ยาวก่อนละมูเป้าเจ้าเกะเก๋าฝั่งเดาไปเจ้าป้อนเนียลอชีเจ้าเนียเจยอดเจ้าตาฉีนอยอดที่เจ้าว่ามั่วเป็นสื่อเทียมั่วรู้จื้อหยี่รงจนเดอร์เกะว่าเฮาหลือลอชีเป้าเจ้าเกะจื้อเต้เนียเจียเป้ตัวเองป้าจื้อหยี่เจ้าไปเจ้ากือเราชีเจ้ามั่ววันละจึงยาวเสาร์ตัวก่อนแล้วมูจ้อแล้วเจ้าเก๋เก๋เราเป้าชื่อจอเรารู้ลาลัวเราชีปีเรารู้เน่งเรายาตอนเด็กกอดชัวตูยอดเราเฮาอยู่จั่วกือตีจมัวเก๋ว่าแม่งชัวอยากว่าให้เรานอปัวเลยย่อเจ้าเฮาเก๋ว่าอยู่อัวก่อเป้จั่วกือตีมัวเก๋ชิดเท่ารงเทียย่อชัวอยากว่าเป้เจ้าป้อนเนี่ยอยู่เตาเสาเป้าเทียเสาอัวเสาตัวขอกอดจมัวขอรงเทียว่าแม่งซื้อจงเนี่ยเจวินยาวอมลงหมอเทชัวเกชิเจ้ารงยอดเจ้าเฮาอยู่รู้ว่ารู้เจอยู่จัวกือตี้เรายิ่งย่อยอีคอจังเจ้งหอทอนอเหล่าไปเจวินยาวจงเนี่ยเจเราไปยิ่งมั่วพงยื้อยอลินเดอร์ทอนเดอร์คอไปอวกอบมั่วเกชิเจ้ารงรออยู่จัวหญิงแนงอยู่เตกือตี้แนงจาเหล่าอยู่เตพงเตยื้อรออยู่อยู่เตาเสาอวกอบอยู่มั่วเกชิเจ้ารงรอเหล่าเทีย
เกชิตรองดอกเปจอปอนียนจอจอเตพงเตยืยอีคอจังจังแหงจอเฮาเปลูเชียเฮาเปลุนจือเทียจอนดอกเกวาแมงเกเกอลอจอเฮาเปลูแนงพงยือชียอจอนิงวาอยู่เปาซื้อตะชียอจอนิงวาเปสายลอชังกะเปชิหายอยู่ลอชังกาชิลูชิปาลูเชียเฮาเถาอยู่เตาเกญูเชียเลยยอเตียมัวกังยาโอซาโทเกปาดอนดอลอเกตมูเกียมูคือมุนยี่อยู่คงเลยยอเตียมูกงเกลอเจญอตอขออู้ขอนอตมูเกเดเลยอยู่เที่ยอยู่มัวพงยืดออยู่อวคูเที่ยปาชังกาปันเที่ยเกตาตออยู่ญอตอกังลูชิเฮาวออยู่ตมูตอชันเราชื่อเซ็งชาเปลินเด็กขอเกชิตเอารองทอดเอาอยู่เตพงยืยอลูชิเหาเถาว่าอยู่เตพงยืมัวแตงเหม่งลอชินจีเกโยเชียอย่าอ้นเดชาเปลินโอเปยอยู่จู่ตาวายอมลงมลงเนื้อเปียมลงเนื้อไฮมลงลอนเดอลูเชียเตียๆโอจิยอมูเจียจีอย่าแตงเหม่งแล้วยอเจียจีเนื้อเทียต่อก้าโอ้ก้มลงตาก็อยู่จู่ย่อยตูนั่งว่ามั่วเก๋โอ้จอหรือตูจอเชียจอก็เตาเสือลีกังหยาโอ้จีจีย่อยอยู่เจ้าหมูแหกเคียหรือตูแล้วก็อยู่เตาเขยเกียโอ้เก๋ใจเทียจีย่อยเทียจออยู่เตพงยือเตลูใจเนอเจ้าหมูชาเต๋อเจ้าหมูเปียเคียจอหรือตูก่อนละเป้าเทียก่อนละปอเตาให้เทียตูนิ่งเด้อนึ่งจงนี่จ้าเยอะก็จอก็ตูพงยือเต้ตั้งเหม่งแล้วเยอะเต้ลูใจเจ้าหมูชาตะเคียเจนิโอเคียเต้าเตียก็เยอะอีตูเน่งอวดจีจองเจงเตี้ยจีจีย่ออยู่จอเชียเยอะลินเดอไปเยอะเต้าเฉาก็ไปเยอะอีตูอวดจีย่อเต้าเกจอเชียเต้าอยู่เต้พงเต้ยือเต้าเดอเกียนยันจังเตี้ยเกียให้ลูจงหนึ่งกูเยอะอีคออยู่อวดเจ้าเจ้าเกพงยือตัวขอเยอะให้เตียก็มัวเกียนยันจังเจ้าชวนลูชิเหรอเปยอเตาไฮลูดอเตาเกลูยอเตลูชิหาเปเตพงยือละยอเตียละอุตาอัวเตยาโอนิยอเกเปยอจูเคียขอจังตอหลาตาชียอจูตอชีจอลูไฮก่อนนึมอนึมัวเทียจิญอดอนดอหลาเกดอตังเหม่งก่อมัวเกชิหาเซงยอเตียมัวเกจิชิเจ้าเชียละยอเตียจิชิงกาเชียดออยู่เตพงยือเปยอเตาคิเชียชิถาชิเปียอยากวะก็จิเจ้าเชียยอดาจีอยากกุฉียอขอตื้อเอชิหลงชิคอโอเกมาเปเทลียัววะเจ้าเปเจ้าเกพุงยืนหนูตัวขอท่านดาลาเปยอจู่เตามัวลูชิหาเจ้าเปเจอเตียยอชิเรมบอลิจาลอซีชัวตูเน่งยิ่งมัวชิหาเทียยิ่งมัวเฮาหลือมัวลูเน่งเตออยู่ตุเข็งลูชิหาวะเปปอเต้าไฮเตียเปจิจิญอยมูเทียเปจอพงยือเปยอจูเป้าไฮเตียลูชิเฮาตือวจิญอขอเปยอมูไซเลอมูชัวเลอโอชินดอลเลอลอชิยอจิญอเปยอฮูซอต้องจอลเปจิซอมูจั่วชัวดาวทาวยอจูฮือจอจอเกซานเดลออะเกวะเฮาลือเดลอเปจิตุยงยมูเจจิดาวชัวยะเดลอตุเคงจอไฮเตียเปยอปอจงเทจิปอจงลอเปยอเต้าฮัวฮือจอนเดลอตุเคงเทียลูชิเหาเดอเหลอจีไฮลูชิเหาชินจีเกชินจีย่ออีขอวอยู่อวจอเปมูเกชิเจ้ารงเดอเกพุงยือเทียอยู่อวจอหนึ่งล้อดอกูแต่ชีอาเปตัวเองมูเตาจงเดอจีไฮมูอวนอกวเหาอวเกมูตะล่ามูอยู่ของนอกของชีเราอยากเตียไปอยู่เขาเจอมูอวชินจีอวเกเราเจเตนอย่ออีขอวอยู่อวจอเกชิเจ้ารงเทียเกพุงยือหนึ่งล้อตัวเทียอวจอจีชิตุนยัวจงเดอเหล่าเกชิช่างงานเจ้าเขาเกว่าเขาหลือเราชีก่อนหนึ่งมูเจ้าเกว่าเม่งอยู่ต่อป้าเดียเชียแล้วอยู่หัวเตียป้าเช้าเชียปิดจุลีหัวเตียไปตุพุ่งยืนเด้อเนื้อหอตอนชี้อีหยาดจีรงเราไปอยู่จุดตอนโดนหนึ่งรงเชียให้รู้เช้าจอดตอนหนึ่งเทียอยากตื่นอยากเตียนหนึ่งอวตารงเราไปอยู่จุดตอนขวานหนึ่งเทียดอนเด้อเราไปชี้ซอกขี้ไปอยู่ตอนจื้อไปตุเข่งชี้ซอกหมูขี้อยากว่าไปตุพุ่งยืนหนึ่งมัวเทียชี้ซอกมัวอยู่ตุเข่งเจ้าหมูปีเจ้าอยู่จุดพุ่งยืนไปอยู่จุดมัวอยากว่าไปตุพุ่งยืนอวตารงเด้อเจ้าเราอวอีคอเชิงอาอวรู้จอดตอนไปก่อนไปอวตารงอย่าลีไปจับพุ่งยืดซื้อไปจีซ้อหมูขี้จีซ้อหมูจอไปตุพุ่งยืดขอน้อยย่อยคออยู่อวดเจ้าไปมัวเก๋ชิดเจ้ารงเดอไปจับพุ่งยืดอีจงในเจวิญเอาเทียจงลงหมดเทชัวไปตื้อชิถาลอตอนเดะกังเกาลีให้จนเดอขอเก๋อวอลีจากอดเทลิมัวเก๋ชิดเจ้ารงทอดเจ้าอยู่เตะกือเตตีแล้วย่ออยู่จับพุ่งยืดย่าลินเดอจนสีน้ำหมูไปชิดเจ้าลำลองอีราเจ้าประสิงเสด็จขอกอดชีเกลเจเจ้าเสด็จจ่อต่อการเดอไปมาลีรอชิ้นจี

ก็มองยาชากูอยู่อีสงก้าว่าเขาเชื่อกันเกาหลียอดจอหลงก็มองยอดจอยายาชาว่าฮูลันเดอร์ที่เราลียาปอว่าเทียจะเชื่อไอเดียนิวยอร์กเกลเลเจเจ้าเสด็จจินดาวล็อตเจอร์จงเนี่ยเจเทียจงวิญญาณว่ามึงหมดเทียชัวตาลันเดอร์เจนุกูยอเป้ชิตาจออาเกชิตเจ้าจงเดอร์เป้จอปอเนียดอเจ้าเตกือเตตีเทียเตพงยูยอลินเดอร์เกอว่าเฮาหรือเนแต่ชินอเป้จงเนี่ยเจวิญญาณจงเล็งว่ามอเป็นสื่อมุวลาวกาวลาวลัวเอยอลินเดอร์จนเน่งว่ากงว่าเฮาหรือกงวลากากงลาหลวนรอเป้เป้เฮาอยู่เต้าจ้อเป้ตุเข่งดีจากับเป้เทลิโมเกชิตเจ้าจงดอเหลอเทียเทเลยโอ้ยคอว่าป้าช่างอาเป้เจ้าเก๋ว่าเฮาลืมเด้อก่อนนือล้อล้อแล้วยายเตียก่อนนือว่าแม่งเทียตัวเองโดเจ้าตอนเดาไหนังย้อว่าเฮาลือก่องว่าเฮาลือโอเคเขานอกุญแจเตาเตียเป้จงวิญญาณเนี่ยเจ๋ว่าโอลาโอกะว่าเฮาลือโอลาโอลัวในตื้อเย็งเตาเทียยิงว่าเตาร้องกันเกาหลีละแต่ชีเฉิดขอก่อรอเจ้าเป้เตาชิดลงเก็บเป้าคือคุ้มบาเตาอ้อเปียะเราเยอะเตียอ้อเป้งรีเราเจ้าเป้เตาชิดหลงเก็บเป้าโอเคสุรีไฮเตียเก๋วะก่อโมเกชิดเจ้ารองรออยู่เตะพงเตยือยอดเจ้าตีเธอว่าเฮาลือเจย่อเก๋จ้อนเป้เจ้าเก๋ไฮลูเก๋ไฮลูน้องมาเยอะยี่คอว่าจังแจ้งยอก็เป้าไฮลูก็เจ้าไฮลูรองจะอยู่อัวเจ้าจงเล่งหรือเหนียก็เทียหรือรู้ก็เหรือสารเราก็ถ่าสากงเฮาลือเจ้าก็ยอดเจ้าเดอเชื่อว่าเฮาลือเป้ยจู่เตาไฮลูก่อรองไฮลูก่อย่ออิตุนิงไฮลูเป้าใจเป้ากะเฮาเทียจิตาลินเดอเป้ยจู่เตาชื่อเป้ตุเคงก่อรองชัวลูชิเฮาจีไฮลุนซีเราชีมัวอยู่เตะพงยือว่าเฮาลือโอเคเตะคอจีรองเราย่อเตะคอวัวเตาจียอเจ้าหมูเปียเคียเจ้าหรือตูเป้ยเตาม่วงเกชิป้าเทียชิกงเตยอดจนเดอเกว่าเฮาลือย่อไอเตียเป้ม่วงเกชิกงเตยรองเทียม่วงเกชิป้าชิช่างกาจะอยู่อัวเตาเป้เจ้าเฮาลือเดอเนื้อเตียเตาใช้เทียยงหยีให้จนเดอเกป้าเนาะก็โตเหยิงป้าปันหนึ่งว่าเฮาลือโอเกเราชีป้าตุนเฮงอัวกงรอก็ว่าเฮาลือเขาก็ปอไอเตียจนเฮงว่าเฮาลือรอก่อนเดอแล้วมั่วแตงแมงเราชีแล้วมั่วเดอเฮาลือเดาเท่าเลยเจก็โตเหยิงมั่วลุชิเฮาแล้วมูป้ามินจีจนนั่นละจ้าเฮาลือเนื้อยกเฮียเต้าเตียขอน้อยยี่ข้อเกลู้เชียเกยอดเจนจีนั่นละจ้าก็ทำนั่นละเกชิเฮียจุยจิตช้อนชายเตียจากเฮียก็รู้จุยมูเอละยอดเตียก็รู้จุยจงจาวอีตุนิงเด้อเอโยว่าจาวหรือตูหมูเต้าเช่มัวละยอดเตียเต้ากังหยาวันนี้จงชาซื้อเตียอยู่ว่าจาวก็ตุเข่งจีจงเทียก็จิตเอาใจอยากโอจีเนาะคนเต๋าเนื้อย่อยคอวัวอยู่เก๋อวัวก็ป้าจืดหยีเจ้าหรือตูนเต๋าจะเนื้อย่อยคอวัวเคลียเต่าเตียก็ย่อยตูนิ่งวัวเชียดเต๋าเทียเก๋ป้าเต๋าอยู่วัวเจ้าก้อนเย่เก๋เทียเต่าใจเก๋หัวหือเก๋รู้ลอนเต๋าก็จะพุ่งยื้อกล่องว่าเขาหรือวัวเก๋เท่านั้นแหละย้อนเจ้าเต๋าใช้ว่าเขาหรือเก่งรู้ใช้เขาหรือกูอยู่มั่วเก๋ชี้ตื่นเย่เก๋ชี้ตื่นเต่ารู้เม่งหมอยลินเต๋าก็อยู่จู่เต่าจ่อนจงแล้วก็ตุเข่งซื้อจีสมัวก็ตุเข่งเจ้าหมูปีเจ้าหรือตูเทียโอยังยัวเจ้าหรือตูก็อยู่จู่ใช้หรือตูเจ้าเก๋จังเจเจ้าเก๋ว่าเม่งเจ้าหลอดเช้ารู้รอเจ้าก็ตุเข่งซื้อท่านเดาเหล่าก็อยู่จู่เต่าป้ารงเชียเจ้าหรือตูเท่าหรือตูเต่าใจเก๋ควาลชีแล้วต้องเย็กตีเก๋อวก็ป้าให้รู้รองรู้เช้าเชียเจ้าเก๋รงเชียเจ้าหลังเดาเนื้อเยื่ออีเจ้าเขาเก๋ว่ารงโอยจีเต่าเก๋ชี้เจ้ารงเดาเจ้าพงยือว่าเขาหรือว่าเก๋ท่องเดินเหล่าเกตังใจยงเราชีตังชีเหอะนึกกูเฮียขอว่าชื่อสังเทียจังจังหังยอดท่องเดินเกอเฮาลือวิจารขอให้เตียนเดินเชื่อว่าเฮาลือเจมวนเต้าหายหนึ่งเทียจงเล่งเหงเกอว่าตังใจยงชินจีถ้าเฮาลือเราเยอะเทียวเฮาลือนอก็อยู่จู่เต้าหมูก่อเจอใจจังยงเทียหมูก่ออันยาเจอรีขอว่าเต้าตังเจจิลินเดาอยู่ว่าเจ้าก็งี่ชีเหอะว่าเฮาลือเทียว่าเจ้าจะเฮาลือเดินนึกอยู่จีเตียเราชีเตียคังท่อนตอนเหล่าเกเดาตั้งเหม่งก่อนจากคาเราชินย่านเย็งยอดเตียมุกเกจิชิงกาเชียนโตจนเน่งว่าเฮาลือก็อยู่จู่เตาถ่านโตเหล่าตุเข่งแล้วยอดเตียก็อยู่จู่เตาใช้ก็ตุเข่งเทียว่าขอตื้อโอนือย่อขอตื้อโอนือจีเตายอจีซ้อเจ้าหมูไฮเจ้าหรือตัวว่าเฮาลือหรือตัวชั้นเจ้าก่อนแล้วป้องเตาตาชิมาก็อยู่จู่เตาหูเจ้าตุเน่งโอเลียเดียก็ตัวกงว่าเฮาลือโอเคเด้อหลอนโตก็ถ่าไอออลิงชิดถ่าชิดลงจื้อยี่ชิดลง
งเกษาใช้เชขอตื้อกวยอขอตื้อก็วยอเอยู่เตาหลดเดาโอเคขอเนาะที่นี่ยออีกขอวอยู่เดาตั้งเหม่งยอตรอนตะเชอวเฮาลือวอ1ยอเทียวอเชียนเตชีลูชิหาก็เจียแล้วยอเตตอก็ลูเชียก็เจียเทียอาจจะเกษาก็นือมัวลาเธอแล้วยอเตียก็นือมัวเฮ็ดผลจอเอทําเดาก็มาลีหลดเดาช่วยอย่าตั้งเหม่งเฒ่าชิหาวอก็วอเฮาลือยลินดาอีจงเนี่ยเจวินยาวเทียจงลงหมดเทียชัวตลอนดาอนุกุยออีจอลูถาเซเลียเตียอยู่โอลีจายไปเทลิโยมั่วเกชิเจ้ารองดอเจ้าจอนึงว่าเฮาหรือโอเคเราชีนรออยู่จอพุ่งยือเทียเฮาอยู่โอลีจายเทลิโยมั่วเกชิเจ้ารองยอดเจ้าเฮาอยู่จอคือตีนึงจาเทียว่าเทียเจเชียเตียนุ่งนออยู่ย่ออีจอลูถาโอจอลอชิลงเกเป้าดอเจ้าเปอีจงวินยาวโซเล็งโซตูไอเต้าเจ้ามูอาชีเจ้าเปจอเกว่าเฮาหรือแล้วย่อเตียเกจ่อดอเปตุเข่งก่อมั่วเกชิเตรงดอเจ้าหรือตูเราจะนอเป็นลูกชิหารอกู้ชัวจินดาวเลยเทียกูยอมมัวอีจ้าจ้าเจ้าเราจอจีเกลเจเจ้าจงลงเสดายอดเจ้าตาชินอต่อการราชานอตากูอาลีว่าลอนจีเนลินอซื้อเป็นมาลีชิจิตัวยอดเจ้าหรืออาทิตย์เสดายอดรง

ซึมมาเลยบอเมื่อมยังซึ่งรักเริ่มลดยิ้มลอยยิ้มกลนซึมดอดบอกุดดันรายการฮัลโหลกมุเดวิทยุกระจายเสียงเดซานลาวสรงเรือดานครหลวงเวียงจันทร์ไงบึบยอดดามือสกินี่กับมือมือระไว้เสร็จเรม11กำมงรกมงอันนึ่มระไว้สง่าสกินี่ก็มือมือวันอังคารวันที่12มง5มงหาหรือมงพฤษภาหนึ่งกบาร์บันสาวรกสิงได้ยามสิงห์มันดกจักเกอร์กันที่สิงเบิ้ลเดลอยรายการเดฮาร์โลมงก่อเวรกายบึบกับรายการก่อนกมุอีตั้งแต่เวลา14โมงจะรอเวลา15โมงซึ่งก่อนยามกี้กินี่ตระกึดละซะมากมากกุนก่อกำลังออร์ยอดเดกุดเวียกุดงานกังเวียกังงานแล้วมังกุนก่อกำลังฮารุยัดดาโจกอ่ะบางคนเนี่ยเรกเก็บไพ่บางคนก็ส่วนบางคนก็แต่งเวียกแนวกินแนวในมากยืมากแนวนี่นะรอดเวลาสองโมงดาบริสเงี่ยมันดกจักเกอมากมากคนก็เบื่อเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยบางคนก็กำลังตะแลงเวียกตะแลงวัวมือรื้อยามกี้ปมือยามก้ายามกี้มายามปูรื้อให้กลัดแล้วรื้อยามหรือว่าอรยอดเดเตรียมจีจมวลแล้วหรือมังกุนก็เบือนเดปซึมกันเรื่องปนซึมมากยิ่งมากแนวแล้วเออเอาแนวเมื่อก็ครอมแรงระเยียมพักสรงอยากจะรอก่อนกับหมดเดลอยยิ่งกันเนอจีจะได้อาคิดกับเมื่อก็เลอะเบือนมิดรายการอีแล้วก็อันอาลึงซึ่งยัดเลอะเบอร์สมัยอีกกับเบือยอดดาวเมื่อสกินนี่ก็เมื่อวันที่12แล้วเออก็เวลาเมือนซึ่งกลาดย้อนแล้วและเวลานาทีกลาดย้อนแล้วนันโคตระกึดละสามากมากกุนตวางกีนี่กำลังออรยอดเดเตรียมบึงแฮมๆนักเรียนก็กำลังเดเตรียมเซ็งโรงเรียนประถมในโรงเรียนประถมก็ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 สนี่มากกุนก็ออรยอดเดเตรียมมังกุนก็จีเบือนเดเซ็งย้อนแล้วหรือและสิ่งสำคัญกีนี่ก็เซ็งจบม.3 แล้วก็เซ็งจบม.7นี่นะยากินี่ก็มายื้อซึ่งต้องเบือนได้เดืองเฮือนยามรอดกสรมจบม7กินี่ก็ถือว่าจบระบบสามัญแล้วก็เตรียมจิกูดการเรียนโรงเรียนวิชาชีพนี่นะครออันยิมกนเดืองเฮือนยามรอดกสรมยอรเราการเรียนกินี่เกมายื้อดกสรมนะสิ่งสำคัญได้ยอดปานได้มากกว่าหนึ่งซึ่งการเรียนจะเอ้ยจะก็สำคัญก็แต่งอันเดเฮร์ก็แต่งอันเดนึงในมังกรไงประเดืองเฮียมรอปกรณ์กูเรียนปันเมื่อในนะสำคัญดอกสมเมื่อในอันหักเดจีเก่งปันเก่งเฮร์ปันเฮร์อันหักเดประสามารถจียองความหู้ความสามารถหรือว่าเดืองความหู้ความสามารถไงพัฒนาลอนเดเบือนก็ก็ยากการเก่งกันนี่ก็อักเก่งมากแนวเก่งแนวเลอะอักเก่งแนวเปลอะตระกึดเราสาการเก่งแนวเลอะก็มือการเรียนกันแหละลงทุนเราะแต่การเรียนนี่ปะอาซึ่งเสียหายอาลึงแนวเบือนยอดเราแต่งอันเดอความหู้อันเดอาซึ่งเฮระซึ่งหนึ่งแล้วก็จะสามารถย่อยลอนเดได้ยามซอกเบิดซอกมาได้ยามได้ยามสร้างเบือนและการเรียนจบวิชาชีพดักการเรียนจบสายสามัญกินี่เกิดก็มือยืออันหักเดประจบมือสายสามัญมันดกประจบม.7นี่นะเดจียอเรียนปริญญาตรีจียอเรียนมือโรงเรียนวิชาชีพก็ยากยากอันหักเรียนเบือนก็มือระดับเกิดประยงปันเมือนี่นะวิชาชีพนี่เลอะสมอกินี่ก็อันเดเรียนยงมากเราเมื่อก็แห่งแต่งอันลอนเดนี่เบื่อนรับผลประโยชน์มากเรานี่ยอดเราความหูความสามารถเดเดก็จะมากเคลื่อนยอดเราเดเบื่อนเรียนเบื่อนหนึ่งดาหลวงทฤษฎีแล้วเราต่อยอดเดก็อ่ะเรื่องจีบอยอเรียนดาภาคปฏิบัติตัวจริงอามากยิ่งมากแนวการเรียนเดมือสกินี่จีไกสโรไกประโอมเกี่ยวกับการเรียนอันเกมาก

0: นาหน้าบ้านึงอ่ะโปรโมชั่นแวดดาต้าดาแอปยูมันนี่รับดาต้าคูณบาทเบื่อแถมแล้วไง
1: ฮ่านี่ดะมือไก่เมื่อก็นึกแล้วก็นี่อํารินจิเบิ้นดาต้าบัดทบน้องเลือกรับส่วนลดมากกว่า 15% โหไหนเลือกในเมื่อก็ใกล้เลือก
0: โอ้นากี้นึงมากประเวยเพียงอื้อ
1: แท้ในโอมเอฟซีดะยูมันนี่มันข้อมูลเบื่อแถมได้ใส่แล168 030 9168 168หรือแต่ YouTube ยูมันนี่เบื่อเอิ้มยูมันนี่งอเลือกสึงเลือกประเวย

พลงมวนมวนกบันเดลอยจ่อปะหักไปเยอะอันยิมกลมาเบิ้นยังได้ยามสันดานในรายการมันดกจักเกอร์ก็จีเล่าข่าวอันเบาเบิ้นหนึ่งกระเปะนายกรัฐมนตรีเบิ้นเดสโรปรโอมเยอะสโรลอร์เยอะดักการพัวพันนรมเยอะเด็กกระบาดบลาดากลวงวันที่8มงกีนมกีซึ่งก็กลาดกายกินนี้ยัดดาเซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานสนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เบือนเดกุดโรมการกุดโรมอันาเบื่อมากแล้วก็โรมแตงเวียกโรมกับทานเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมรำสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีเดรัสอาณาจักรกัมพูชีอย่างนี้ก็มาซึ่งยอรวมยอมซึ่งบังเซินเดบลาเวียดนามได้ยามบึบย่อได้ยามยออนากุดรวมดักลวงกองประสุมสุดยอดหรือว่ากองประสุมนำสุดเดอาเซียนเดือนที่48เดบึงกองประสุมยเกลียวบันซึ่งยัดเนี่ยก็เปิ้นได้แต่งเคลื่อนตั้งแต่วันที่7รอวันที่8พฤษภาหนึ่งกบาร์บัน26หรือว่าวันที่7รอวันที่8มงกีหนึ่งกีซึ่งก็จะกลาดไก่ดาย่ำกินนี่กระเป็นนายกรัฐมนตรีก็เบือนเดเราเลิกกลองเลิกระเยี่ยมซึ่งเบือนเดกายบึบย่อแทมไว้บัตรซึ่งยังกินนี่ก็เมื่อการตีราคายงเดสากลดักการบึบย่อเดกบาร์เด็กกระเปะนายกรัฐมนตรีเด็กกัมพูชีลาวเวียดนามได้ยามกุดโรมกองประสุมมากมากกองประสุมยัดดาพักพื้นก็เหมือนยัดดากรวงสากลซึ่งก็เปื้อมหลึงเวทีซึ่งตระเพียนปกติในเกินนองเมื่อการร่มเยาะซึ่งก็เมื่อยุทธศาสตร์ยังก็สำคัญตกเสมอซึ่งอย่างนี้ก็เมื่อยื้อเมื่อการหัดเรียดมิตรภาพมุ่นเยื่อยังก็เลอะเบียเด็กกระเปะประเทศฮัลโหลสมาคีแมปบุเดบุเดเมื่อการย่อยๆซึ่งเบือนได้อาตั้งดาเงินเยอะเงินเฮรังไกเด็กกะเปะสัตว์อินโดจีนบรอมย่อกันนี่แล้วกะเปะนายกรัฐมนตรีกับน้องเบือนได้เราสมเซยเลือกกลองเลือกระเยี่ยมตีราคายงดาสายพัวพันมิตรภาพการรมย่อดายิ้มยิ้มกนาลเดกะเปะประเทศกัมพูชีลาวเวียดนามซึ่งเบือนเกือซึ่งเบือนเดอาซึ่งตำลาขยายตักต่อยอดุงนี่แล้วก็กรังแรงเขื่อนยังเกือแต่งเบือนเลือดดกสมเอกีนี่ก็เมื่อดันนั้นการร่มย่อ

ดสภาพสังยาร์เคื่อนดักการพวพันรวมเยอะเดกบาร์บลาเดลาวเวียดนามเดลาวกัมพูชีกับเดกัมพูชีเดเวียดนามอันเยอะหนึ่งแถมบรมเยอะกันนี่แล้วก็น้องเบือนเดตรเปียนมุดเรียนบรมเยอะมักยือมักแนวได้ย้ำกินในทานสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็น้องเบือนเดกอบกลองก็ประเยี่ยมยอจอรอทานนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับเวียดนามซึ่งเบือนเดสรงสารแสดงเราสมเซยซึ่งเบือนรับการเลือกตั้งอันเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแถมมวยสมัยหรือว่ามวยเวลาบรมรำเบือนเดสรุกยุดอันอาการรมเยาะกระเปะบลายัดดาคงเขตบุริมสิทธิ์เหล่าบุเดกินีกับเมื่อการสเสลื่อมตักตอยเยาะดะนานคงลางพลังงานการค่าการลงทุนการท่องเที่ยวกับการยุดตูลเยาะยัดดากลวงเวทีพักพื้นของเมืองสากลอันเกอเลอะมากเขินปรวยมัง

เสียงเพลงเสียงลำพักไปเยอะอันบอกรกมูโลดยิ้มรอยยิ้มกลซึ่งยังรายการได้อีได้ย้ำซึ่งเงี้ยเหมือนดอกเจ้าเกอร์พักไปเยอะรอยยิ้มกลเนอเอาหยัดอารมณ์ก็อันหยัดเลอะเบอร์ลำอันอาเหลืองซึ่งดอมหยัดดักลวงระเยื่อมแตงเมืองก็อันอาซึ่งดอมหยัดดักลวงระเยื่อมแตงเมืองก็เลอะในเส้นเดจิอาจิระมังในหักดักลวงระเยื่อมเนี่ยเหมือนซึ่งอาซึ่งมองดักลวงเยื่อมแตงเมืองก็เหมือนซึ่งมองมุดนี่นะก็เหมือนซึ่งประมวลประดอมก็เหมือนซึ่งประสดประซึนมันดกรอเยอะนอเราอย่างนี้ก็มือมือเยอะไหนอันยามเมื่อก็โอ้ยัดเลอะเบอะสมัยยัดตะกลวงระเยียมก็ม้วนแต่งเวียกยอมบรอมเติมยอมบรอมห้องเพลงยอมบรอมอย่างนี้ก็มือมือเยอะในซึ่งแต่งอันลอนเดก็จีสุขภาพลอลำรังแรงนี่แหละยอร์เราเดียดก็เดี๋ยวปฏิกิริยามากนี่บางคนนี่ยัดมองยังรำบ่นนี่ลึงกิ้งคนยัดเล่งก็ปจุยัดนี่ยัดเล่ยัดเยร์นี่เงาะโอแล้วก็ยุ่งหรือยมพร้อมเงินยาโออันหักยาจันนี่ยังไงนี่ก็มาสิ่งสำคัญหรือยมยังไงมาจื้อสำคัญสำคัญดอกเสมอพักไปเยอะอันจมกันยังแล้วอันอาเรื่องซึ่งมนซึ่งดอมก็เจเราอันบ่เป็นหนึ่งอันน่ะยัดดาแขวงบ่แก้วนี่นะก็เบือนเดอาการจับบึงเราคอลเซ็นเตอร์แล้วว่าพวกนอคอลพวกนออันน่ะโทรศัพท์ลากนี่นะโทรศัพท์ไงลากนี่นะยะกี้นี่ก็เมื่อมือยื้อซึ่งเลอะเงาะเลอะเกลือมากมากกุนก็ย่ามยอร์ยอร์เราหนอโทไกลากนี่นะแต่งอันบึบปัญหามากดอกเสมอเนยยัดขี้ในปกสแขวงบกแก้วนี่จับมาเป็นบึ้งนะบึ้งน้ำบางเราแก้งคอนเซ็นเตอร์แก้งคอลในมาโทรศัพท์นี่เด้ยัดดาเมืองห้วยทรายเมืองต้นเพิ่งแขวงเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วปารำลดซึ่งเราจับเบื้อนกินนี่ก็มากบารอยกับ30กุนหนอบึงกี้กันมวยเบิ้งไหนกบารลอรอยกับ30กุนความมากโทรภาพแขวงบ่อแก้วเบิ้นได้รายงานสาดตะวังวันที่1จะรอวันที่11มงกี้นึมกี้กินนี่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกสแขวงบ่อแก้วก็เบิ้นเดยอคร่ายอคร่ายอเปิ้นเดบึงบังเราอันน่ะบึงอันน่ะโทรศัพท์อยู่ลากเบี้ยงนี่นะหรือว่า call center นี่ยัดในเมืองห้วยทรายเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วเบือนป่ารำลวยกับ130กุนยัดในนี่อะรกประเทศกุนซึ่งอย่าแต่งเวียกปนอกี่นะโทรศัพท์ลากเบี้ยงนี่นะอย่าแต่งเวียกอย่านอกี่นี่รกประเทศก็เหมือนอะกุนลาวแน่อะกุนจีนอะกุนเมียนมากุนฟิลิปปินส์กุนมาเลเซียกับกุนอินโดนีเซียรกประเทศดาวันที่4พฤษภาคม1กีกินี่ดาวันที่4กอกลาดกายมงกีดาตุดมงกีนี่นะก็จับเบือนบึงคอลเซ็นเตอร์กินี่ยะในเมืองห้วยทรายป่ารำลวย47กุนยัดกลวง47กุนนี่อ่ะกุนจีนนี่36กุนจุมกึนมวยกุนกุนเมียนมา11กุนจุมกึนกบาร์กุนและดาวันที่5พฤษภาคมนึมกบาร์บันสรกหรือว่าตะตุดมงกีมันเยอะก็ย่อจับบึงแต่งเมื่ออันน่ะโทรศัพท์ลากเบี้ยงนี่นะคอลเซ็นเตอร์กินนี่ยัดในเมืองห้วยทรายเบือนป่ารำลอย24กุนยาดกลวง24กุนกินนี่อากุนจีน17กุนจุมกึนมวยกุนกุนเมียนมา7กุนจุมกึน4กุนดาวันที่11มงกีนมกีนี่ก็จับบึงโทรศัพท์ลากเบี้ยงหรือว่า call center นี่ยัดในเมืองต้นเพิงเบือนป่ารำลอย159กุนโอ้บึงกีนี่บึงนํา159กุนยัดดันนี่กุนลาวนี่106กุนจุมกึน43กุนกุนจีน9กุนกุนเมียนมานี่34กุนจุมกึน11กุนแล้วก็กุนมาเลเซีย4กุนกุนฟิลิปปินส์5กุนจุมกึน4กุนแล้วก็กุนอินโดนีเซีย1กุน
ร่มปะรำลอยก่อเมื่อเบื่อนรอดกบารอยสามสิบกุนนักนะยังไงนี่ก็โอ้ยแต่เมืองบกแก้วเอ้ยแต่แขวงบกแก้วเออปะรำลอยก็เธอสามเมื่อแขวงสิ่งบึงกุนเปลือกนี่แหละก็จะอาเป็นบึงเป็นบึงนี่นะเออเมื่อสังเกตเห็นนี่กระมากก็มากุนจีนนี่แล้วก็อ่ะกุนมากมากประเทศกินนี่ไก่กูดไก่จ้างไก่จ้างแตงเวียกยาลากเบรียงโทรศัพท์ยาลากเบรียงอันเบรียงโอนกระมูลอันเดะหรือลากแนวกระบังสังเกตเห็นนี่ก็จะอ่ะหกประเทศหกประเทศก็เหมือนอ่ะกุนลาวกุนจีนกุนเมียนมากุนฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียทุสาโอบึงยีกินี่อันตรายดกสนเมื่อเอาสมเสยเจ้าหน้าที่ซึ่งสมาแต่งเบือนเอิ่มก็อันอัสติบรมเยอะเนอกันลากการโทรศัพท์กินี่โอ้มากยืมมากแนวเนาะอามากวิธีอามากเลเลียมดกสนเมื่ออันหักเดบเปนึงยัดยัดและอังกุนโทไกมันกมูลยัดยัดอังกุนโทมันกีมันนายเปนึงเบิ้งเปนึงตันละเมื่อและนอบึงยีแหละอันหักเดบเปนึงสนเมื่อละด่ารับด่าสรงด่าโอนกมูลอันหักมันเมื่อก็อย่าปรึกษาอย่าตายอย่าแฮมอย่ายงอย่ามาอย่าพี่อย่าน้องอย่าการจัดตั้งอย่าอำนาจการปกครองเพื่อเมื่อกลัดครางอะมังกุนไอ้หยัดหยัดยามหยัดหยัดแฮดโอร์ยามซึ่งนอบึงกีนี่โทรศัพท์ไกลากเดอันโอนกระมูลหยัดหยัดนอก็หยัดหยัดแล้วกระมูลธนาคารธนาคารลัดย่อก็เมื่อนอบึงกีแหละยอเราเนาะอ่ะเทคนิคเนาะอ่ะวิธีเนาะอ่ะระบบทันสมัยนี่นะซึ่งหลักนี่นะซึ่งจิดูดเดืองกมูลเดมังกุนนี่ก็เราซะโอ้ระบบธนาคารก็ยากในไม่นี่เนาะหลักนี่มาเจ้าเดเองนี่มากุนโอนอันเดมากุนกดลิงก์นี่นะกดลิงก์เปิดลิงก์แล้วก็แต่งอันระบบก็ดูดเดืองกมูลเดยอนี่นะซึ่งยะกี้นี่ก็มาเมื่ออันอีอาสติบรมยอดกสรมเอิ่ม

0: นาหน้าบาเนื่องอ่ะโปรโมชั่นแวดดาตาดาแอปยูมันนี่รับดาตาคูณบาทเบื่อนแถมแล้วไ
1: งฮ่านี่ตะเมือไก่เมื่อก็นั่งเลยแล้วก็นี่อัมรินจิเบิร์นดาตาบัตรทบน้องเลือกรับส่วนลดมากกว่า 15% หัวไหนเลือกในเมื่อก็ใกล้เลือก
0: โอ้นากีเนื่องมากประเวยเพียงหรือ
1: แท้ในโอเมเอฟซีดยูมันนี่มันข้อมูลเบื่อนแถมได้ใส่แล้ว0680968168หรือแต่ยูทูบยูมันนี่เบื่อนอ้ํายูมันนี่งอเลือกสึงเลือกประเวย
2: บ่มาหำยังซึ่งรักเริ่มโลดยิ้มลอยยิ้มกุนเรารอดเมื่อซึ่งเรียนซึ่งศึกษาเด็กก่อนกับหมู่อีดากันเนี่ยยิ้มมือกินนี่เหมือนซึ่งแหน่ยังแหน่ยูรกุนอยากจะกุดโรงเรียนนี่ก็แหน่ยังแหน่ยูรแหน่ยังแหน่ยูรแตงยอแตงกายละแตงอันกุนอยากอะระดับความฮู้อะซึ่ง1เบือนเรียนเบือน1เบือนรับการศึกษายงกินนี่ก็แหน่ยังแหน่ยูรดกสรมะอยากกินนี่ก็กุนแต่สภาพกันนี่ยิ้มมือกี้แล้วก็เลอะเป็นห่วงดกสรมะจะเราการศึกศึกษาก็เมื่อยือสำคัญก็เมื่อยือจำเป็นซึ่งกุนอีควรอะอันเมื่อเมื่ออาการศึกษายงเราเมื่อก็แห้งแตงอันการยัดการมาการซอกเบอะซอกมาซึ่งเฮรซึ่งเนืองซึ่งตรกตเตเนี่ยว่าเคลื่อนแยงยะแยงยงแยงว่าอย่างนี้ก็เมื่อซึ่งจำเป็นดอกเสมอสำคัญดอกเสมอได้ยัวยัดมาเตเตกุนเดนี่จำเป็นต้องเบือนเดเรียนเบือนเดเนืองนับตั้งดาเงินของแหน่ดะโฮแหละนับตั้งดายันอนุบาลยันประถมยันมัธยมยันวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือเรียนกลาดมหาวิทยาลัยและมังกรก็เบื่อนได้เรียนวิชาสิบซึ่งรำลวดกินเนี่ยก็อายุจำเป็นดอกเสมอซึ่งอีจะเบื่อนได้ย่องได้ยืมมือยืมมือยืมมือเพื่อเรียนเนืองแต่งน้ำเมื่อพัฒนาแต่งอันซึ่งเดเฮระซึ่งเดเนืองแต่ยามซอกเบิดซอกมากินเนี่ยแนวตรกัดแนวเมะเมะการศึกษาก็ย่อยแต่งอันกุนเดเนี่ยซึ่งเนืองดักการกู้สังคมการกุดสังคมยัดดะกุ้งดะกางยัดดะเมืองดะแควงยอแควงกีแควงกันนายรวยยอสังคมยอบึบกนกีกนนายยอผัวพันเมื่อเวียกเมื่องานเมื่อการซอกเบิดซอกมาวิสาอาชีพยิ้มยืดยิ้มแนวก็จะจอยแต่งอันเดนี่เนืองริมากเขื่อนมากเขื่อนกนเดอันเดเรียนอันเดเนืองเรื่องยัดดะกางเดเดก็จีเนืองแนวตะกัดเดเดก็จีเนืองจีริเรื่องยัดดะกลวงกางเดปึงเนอันเดยัดเรื่องดะกุ้งเรียนเนืองเรื่องยัดดะกุ้งเดก็จีเนืองริเรื่องมันหาซึ่งยัดดะกลวงกุ้งปึงเนเออเดเปอร์สามารถจีเรียนวะจากเนเบือนในอันหักเดเบือนเดเรียนเบือนเดเนืองยัดดะโรงเรียนยอดเราปื้มตำลาเรียนได้ยืมยืมหัวมุดเรียนซึ่งอาจารย์เบือนเดเดืองไก่ซ่อนไก่เรียนอันเดนับตั้งแต่ยันปฐมมัธยมหรือดะยันวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปื้มได้ยืมยืมหัวกินนี่เบือนเดอะมุดเรียนริบรมเดืองมุดเรียนเดมากมากดกเสมอปะเล่าเรื่องมุดเรียนยัดดะกลวงประเทศหรือมุดเรียนยัดดะต่างประเทศยัดดาโลกซึ่งเบือนเดริบรมเดืองยังเกอสำคัญสำคัญซึ่งเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเมื่อกนยังเกอรับหน้าที่ริบรมเรเดืองข้อมูลยังเกอสำคัญสำคัญหดไก่แต้งมาปุ่มแมบเรียนซึ่งยี่กี้นี่อันอียัดเรื่องดะกุ้งอิจิเปอร์สามารถหนึ่งเบือนในอันอีหักเบือนเรียนเบือนอ่านเบือนนริอ่างกนมอกอ่ะครูอาจารย์มาก้นยังเกอมอกเล่าอันหนึ่งก็จะแต่งอันอีนี่อ่ะมดเรียนยังเกอหนึ่งมากเขื่อนประเวยมังการเรียนนับตั้งแต่ยันอนุบาลจนรอดยันปฐมมัธยมรืมระดับมหาวิทยาลัยหรือยงประเวยนี่ยิ้มยืดยิ้มแนวก็เบือนเดย่อยแต่งอันแนวตระกัดเดก้นยังเกอเบือนเรียนเบือนศึกษานี่อ่ะแนวตรกดยังเกอว่าเขื่อนว่าเขื่อนว่าเขื่อนหนึ่งมากอย่างมากเขื่อนมากอย่างมากเขื่อนเปล่าหลงยัดดากลวงประเทศหรือต่างประเทศหรือสากลแล้วก็การเรียนการเนิ่งกันนี่เกอก็อารมการเรียนยัดดากลวงห้องเรียนเรียนยัดดาปืมตำลาแล้วก็ดกแต่งดกเสมอดักการดกการแต่งได้ยัวยัดมาได้อีจมือเกาะเมื่อเมื่อยื้อซึ่งเมื่อการเรียนการศึกษาในอันอีหักเบือนเดเรียนปืมเรียนดาทฤษฎีเรียนเนืองยัดดักลวงโรงเรียนห้อยเดืองไก่ดกไก่แตงตัวจริงเทมเกอก็จิแตงอันเดนี่อะมดเรียนอะซึ่งพัฒนาอย่างเกอและเขื่อนประเวยกีนี่ก็มาซึ่งสำคัญดกเสมอซึ่งอีอะซึ่งจำเป็นเราบุตรเดก็มาการซอกเบอร์ซอกมาวิสาอาชีพซึ่งอีประซึมอีแตงแนวเมื่อเลี้ยงโตแตงแนวเมื่อการแวดการติดแตงแนวเมื่อการพัฒนาล้อเดแตงแนวเมื่อและพัฒนาล้อเดแตงแนวเมื่ออันกูดยดาองค์กรเปล่าเรื่ององค์กรเอกชนองค์การเดลัดเมื่อดกเมื่อพนักงานรัฐพนักงานเอกชนหรือแตงธุรกิจมากยือมากแนวหรือแตงกับองค์การจัดตั้งสากลซึ่งยังกี้นี่ก็เมื่อยือการศึกษาสมัครแต่งอันกุนเดนี่อ่ะแนวตระกัดยังเกว่าสมัครย่องยัดดักลวงล้อเดดกเสมอหดอันเดหักปะอาการเรียนปะอาการหนึ่งเรียนโรงเรียนเงินหนองแหน่ โรงเรียนประถมปะเบือนกูดโรงเรียนมัธยมก็บ่สามารถจะเรียนเบือนยอร์เล้าระบบการศึกษาก็ต้องเรียนนับตั้งดายันประถมมัธยมอย่างนี้มัธยมก็ต้องอ่ะมัธยมตอนตูดมัธยมตอนตัวซึ่งก็เมื่อภาควิชาบังคับภาควิชาบังคับกินนี่ก็เมื่อระบบการศึกษาซึ่งต้องเบือนเด็กก้าจะเบือนเด็กกูดเรียนดาระดับมหาวิทยาดาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพต้องเบือนเด็กอ่ะใบยังยืนหรือว่าผ่านการเรียนดาระดับมัธยมประถมมัธยมซึ่งยังนี่ดัดสมาร์ทเรียนระดับมหาวิทยาลัยเบือนยอดเราการเรียนก็ต้องเรียนจากเนี่ยยจรนำเรียนว่าเขื่อนว่าเขื่อนว่าเขื่อนย่อมการกำหนดเด็กกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาซึ่งยังนี่ก็มาซึ่งจำเป็นดอกสมะซึ่งอีควรเดืองเฮียมเราะเราก็อันยื้อสำคัญดอกสมะอันอีหักปูเบือนเรียนปูเบือนหนึ่งแน่นอนผลกระทบก็จะรอดดะล่อลำเด็กกุนอีแนวตรกตจิปวะการพัฒนาก็จีปวะละแตงอันเดนี่ตรกตยงมะเกยออรแตงแนวเมื่อแมพมั่งแมพพริมเดก็จิแตงเรื่องแมพมั่งแมพพริมจีซึ่งรู้จีตมกะจีอันกละแนวตรกตแนวมั่งมั่งนี่ก็จียากดกเสมอซึ่งอีจีสามารถซึ่งรู้แตงอันอีพัฒนาแตงอันอีนี่ย่อดันกับสังคมได้ยุคสมัยกันนี่ยิ่งมือกีการศึกษาเมื่อยื้อสำคัญดอกสมะซึ่งจิมแรงสรุกยูดแตงอันกุนเดแตงอันเดนี่เบือนดิกลาดเมื่อกุนเฮรกุนหนึ่งอันแนวตรกตยังเกว่าสามารถพัฒนาแตงอันยอยัดมาเดเดนี่บ่เบ่บ่มาเบือน

0: Sembrat hem yor yor จากยอพอนาที่อันนาอย่าดับเพลงซึ่งบางเบือนเดเขียนอูนก็มาคำภายทิ้นผู้คุณแล้วก็นกรอวันใสพักไปเยอะอันเอิ่มดากันสุดเดรายการดามือสกีเอารถขี่เวลา 14:59 นาทีกับ34วินาทีอย่าดักกลวงห้องสรงอย่าดับวิทยุกระจายเสียงเดือดสัตว์แล้วก็เทือสาอย่าดับเวลากันสุดแล้วโออัมภัยตะมองกนสรกนประโอมจะเบือนเดือดสมราชบอยกาลกับกลองกับประยมยมกนซึ่งยังรายการได้อีดามือสกีเอิ่มดามือเมอีตังก้อยปุ๊บเหยาะแถมดามือสกีซึมมาเลย
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ RM ก่อนจะหมดรายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้เขาขอแจ้งรายการภาคคำให้ทานได้รับทราบไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้16:30 น.รายการฮอบบ้านพันเมือง17:00 น.รายการวรรณคดียามแลง17:30 น.รายการเพื่อสาวกสิกร18:00 น.รายการแดนจำปา18:30 น.ละครวิทยุ19:00 น.ข่าวภาคคำ19:30 น.รายการเมืองลาวคนลาว20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศสถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งตรงกับวันที่12พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปที่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านเตียงคำแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคำท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทั้งมีเหตุสภาพป่าตายอยู่ทางน้ำแจ้งเขตแถวน้ำแจ้งที่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ออกในระยะผ่านมาอยู่ไกลๆกับส่วนขวาน้ำแจ้งฮั้นตรงทางเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์และเป็นเท่าไหร่นั้นเพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านเตียงคำ
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านปันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: ไปเจอในน้อที่ว่ามีสื่อสังคมออนไลน์เนาะได้แจ้งมาว่าอยู่ทั้งเขตเมืองเวียงคำและกับเมืองอื่นๆแน่เนาะได้รับผลกระทบว่ามีสภาพป่าตายอยู่เขตน้ําแจ้งนี่เป็นคือแนวใดท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังได้เจ้า
2: เจ้าคือว่าในตอนเช้าของวันที่8เนาะเดือน5นี้ทางเมืองเวียงคําเฮาล่ะได้รับการรายงานจากอํานาจการปกครองบ้านที่อยู่รองน้ําแจ้งหั้นว่ามีป่าตายเนาะอยู่ตามลําน้ําแจ้งเนาะซึ่งเป็นตายอยู่ในขอบเขตชายแดนระหว่างเมืองยังคำกับเมืองพลหงษ์แต่ดังนั้นทางเฮาก็ได้แนะนำให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ได้ลงไปเบิ่งตัวจริงเนาะผลของการลงไปของคณะวิชาการก็ไม่ได้พบเห็นป่าอันตายแท้อยู่ตามลำน้ำแจ้งนั้นเนาะดังนั้นทางวิชาการเพิ่นก็ได้เอาเครื่องมาแทสคุณภาพน้ำไปมาแทสแต่ได้รู้ว่าเนาะอยู่ในขอบเขตที่ป่าตายหั่นล่ะค่าออกซิเจนในน้ํามันต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็คือว่าจากนั้นแต่ว่าทางเมืองเฮาเครื่องวัดแค่ก็มีแต่รู้จักแต่เรื่องค่าออกซิเจนและ pH ของน้ํามันแต่ส่วนว่าน้ํามันมีธาตุเคมีแนวใดบ่ฮั่นน่ะบ่สามารถจะรู้ได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: หลังจากนั้นเฮาก็ได้ทางแข้งเพิ่นก็ได้สืบต่อประสานสุขทบกับทางกรมน้ำของกระทรวงกสิกรรมเอาล่ะคือเมื่อวานนี้ทางกรมน้ำเพิ่นก็ได้มาสมทบกับทางแผนกกสิกรรมป่าไม้ลงเอาข้อมูลน้ำตื้นอีกเนาะแล้วมื้อนี้กับทางกรมประมงก็ได้ลงมาสมทบกับทางเมืองเฮากับทางแผนกกสิกรรมลงเอาตัวย่างปลาเนาะเก็บอีกเนาะก็ถือว่าปลาดังกล่าวนั้นมันได้ตายอยู่ในคือเมื่อวันที่8หลังจากวันที่8แล้วก็วันที่9นั้นมันก็สืบต่อตายอีกน้อยนึงแต่มันไล่ลงมาตามน้ํามาแล้วสุดท้ายมันตัว9นั้นไล่ลงมาหลังจากมื้อนั้นมาวันที่9มาก็คือว่าการตายของปลาเป็นได้ยุติบ่ได้ตายต่อไปแล้วเนาะล่ะส่วนการสรุปข้อมูลเบื้องต้นเอาฮู้แต่ว่าน้ํามันมันขาดออกซิเจนแต่สาเหตุของการขาดออกซิเจนย้อนเหตุผลอันใดมาจากสาเหตุละเอายังบ่กำลังศึกษาเก็บกำข้อมูลสอบหาสาเหตุอยู่เนาะอันยังบ่ทันสามารถสรุปได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเดี๋ยวนี้ก็แม่นคือภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนที่พัวพันการเหตุป่าตายตัวนี้เพิ่นก็ได้ลงมาเก็บกำเอาตัวอย่างแล้วเนาะท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วก็ได้ลงมาเก็บตัวอย่าง
1: ผลการสันสูตรหรือว่าพิสูจน์สภาพน้ำเป็นขึ้นเท่าใดกาซีได้แจ้งให้ทั้งท่านผู้ฟังก็คือสังคมได้รับรู้ว่าเป็นย้อนสาเหตุใดเจ้าและในระยะที่มีสภาพการแบบนี้ทางองค์การปกครองเมือง ได้มีการประสานสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนขึ้นให้ได้ในที่อยู่บริเวณเขตนั้นในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
2: ก็ถือว่าหลังจากมันเหตุการณ์เกิดขึ้นเหล่านั้นเนาะล่ะอันนี้เฮาก็ยังมีแต่ได้สมทบกับอำนาจการปกครองแล้วก็พ่อแม่ประชาชนที่อยู่เขตนั้นท่านให้เฝ้าระวังเนาะในการห้าปูห้าปลาฮะแหละเน
1: า
2: ะความจริงแล้วในกลางคืนเดียวที่มันตายตอนคืนนั้นก็เอากระบงละเอียดว่ามีปลาซูนเอาไปยู่ไปกินแล้วบ่หรือว่าจังไดนะแต่ว่าส่วนที่เหลือมันฟูอยู่หั่นก็คือว่ามันก็บ่สามารถจะบริโภคได้แล้วเฮาก็ได้แจ้งเตือนพ่อแม่ปลาซูนให้ระวังเรื่องการหาปูหาปลาเรื่องการบริโภคเฮาบ่ทันฮู้สาเหตุละเอียดย่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนของสัตว์ในแดนเฮาก็ให้ปลาซูนเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเพิ่งถ้ามีการตายต่อบ่หรือว่าเห็นมีห้องหอยของการผลิตอันใดอันนึงที่ว่าจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมก็ขอให้เจ้าแจ้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปสืบเพื่อสอบสวนเนาะอันนั้น
1: เจ้า
2: เป็นขึ้น
1: เจ้าก็แต่ว่าในระยะแต่เริ่มเหตุการณ์วันที่8มานี่ก็ยังบ่มีการแจ้งการแจ้งถึงประชาชนหรือว่าประชาชนมีแจ้งข่าวว่าได้รับผลกระทบจากการบริโภคปลาบ่หรือว่าได้กินบริโภคอันนั้นปลาแล้วเป็นหยังเกิดขึ้นยังบ่มีเนาะ
2: บ่มีบ่มีอ่ะนะมีแต่ว่าเห็นแต่ปลาตายแล้วคือว่าปลาสุนยังบ่ได้มีผลกระทบทางด้านสุขภาพเนาะบ่เรื่องการบริโภคปลาถือว่าบ่มีปรากฏการณ์หยัง
1: เจ้าและสภาพการณ์เดี๋ยวนี้นี่อยู่ทางเขตเมืองเวียงคําเฮานี่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบ่หรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งทําอีก
2: ก็แต่ก่อนนี้ก็ได้ยินข่าวแต่อยู่ทางเมืองพุ่นโฮงพุ่นเนาะว่ามันเคยเกิด 4-5 ปีขึ้นล่างพุ่นเนาะแต่ว่าแต่เมืองเวียงคําเฮานี่แม่นบ่ทันท่านมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะ
1: ก็หากก็มาเกิดผิดปกติปีนี
2: ้มาก็มีเหตุผ่านมาก็มีเหตุการณ์น้ําเหม็นเน่าเสียล่ะมันมีกลิ่นเหม็นประชุนเสนอมาเนาะแล้วเฮาก็ไปตรวจเบิ่งคุณภาพน้ําว่าออกซิตกต่ําแล้วเฮาก็ระบายน้ํามาถึกช่วงฝนแล้วก็ปลาก็มันปลาก็บ่ทันได้ตายเนาะแต่ว่าชุดนี้น้ําก็บ่ทันได้มีกลิ่นเหม็นพอเท่าใดเนาะแต่มัน
1: มีสภาพปลาตายว่าซั่นซะ
2: นั่นแหละ
1: เจ้าล่ะน้ําแจ้งนี่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่ว่าน้ําแจ้งนี่สายน้ําแจ้งนี่มีความสําคัญได้โตประชาชนอยู่เรียบตามน้ําแจ้งมีจักเมืองในที่ปัวพันกับน้ําแจ้งนี่ดํารงชีวิตขึ้นได
2: ้ก็ถือว่าสายน้ําแจ้งนี่มันเป็นสายน้ําแจ้งที่ว่าไหลผ่านมาแต่เมืองพุ่นโฮงมาหาเมืองเวียงคําป้องเซน้ํางืมเนาะป้องเซน้ํางืมของเมืองเฮาเนาะประชาชนที่อยู่สองเมืองพวกเขายีกระดิติดพันกับสายน้ำแจ้งนะและอันที่หนึ่งก็เป็นเขามีอ้างเก็บน้ำแจ้งเพื่อตัดเอาน้ำเขาเด็ดทำการผลิตเนาะที่ทำการผลิตยามแรงเขาจะบริระบายจะบริปล่อยมันจะเสื่อมลายมันจะเป็นน้ำยึงเนาะมันไล่มาถึงเมืองคนโฮงจะมาอยู่อยู่ครบเขตเมืองเวียงคำจุดปลาตายก็เป็นจุดที่น้ำไล่มาแล้วมายึงต่อใส่กับอันอ้างของพวกเขานี้เนาะอันที่สองมากะแต่ละปีเฮาวันอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าเฮาก็ได้มีการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติตรงสู่น้ําแจ้งเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ก็ประชาชนเฮาก็ได้เพิ่งพาอาศัยหาอยู่หากินตามลําแม่น้ําแจ้งนี้เนาะตัวนี้ติดพันกับ
1: เจ้าก็คือสายน้ําแจ้งเนี่ยมีความสําคัญหลายต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้นําเอาปลาที่บริโภคได้บริโภคแล้วก็จําหน่ายเพื่อนั้นค้ําประกันเสบียงอาหารเนาะภายในน้ําแจ้งนี้เส้นสายน้ําแจ้งนี้และเดี๋ยวนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วเนาะกลางเดือนพฤษภาละสิใกล้เข้าเดือนมิถุนาเดือนกรกฎนี้ก็สิเป็นวันปล่อยสัตว์น้ําสัตว์ป่าสัตว์น้ํานี่แหละสัตว์น้ําแห่งชาตินี่แหละทางเมืองเวียงคําเฮาก็มีแผนอยู่บ่เจ้า
2: ก็ทุกปีเมืองเวียงคําเฮาได้มีเหตุการณ์เนาะ APT ปล่อยปลาเนาะในวันปล่อยปลาแห่งชาติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้เฮาก็ได้มอบให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเนาะจะเตรียมแผนการแล้วก็ซอก5จุดที่จะปล่อยปลาเนาะในวันดังกล่าวอันเนาะ
1: เจ้า
2: อยู่เนาะ
1: เจ้าส่วนใหญ่นี่มันสายน้ําแจ้งเมืองเวียงคําเฮานี่ปล่อยปลาประเภทใดได้ท่านที่เป็นนะปลาที่หายากบ่หรือว่าปลาที่เพื่อบริโภคค้ําประกันเสบียงอาหารหลายนี่ส่วนใหญ่ประเภทปลาหยัง
2: คือว่าเฮาปล่อยปลานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่เพื่อค้ําประกันเสบียงอาหารล่ะพวกปลานิลปลาในปลาปากพวกปลาอินเดียพวกนี้เนาะตดเนาะ
1: เจ้าระยะผ่านมาเฮาได้เอาใจใส่บ่แนะนําประชาชนในการหาปลา อยู่เขตสายน้ำนี่โดยเฉพาะเป็นการหาปลาแบบบ่ถูกวิธีเนาะการดับซูลบ่การหาปลาที่เอาไฟฟ้าช็อตแบบสิเฮาได้แนะนำประชาชนอยู่เขตพื้นที่นั้นคือแนวใดเพื่อเอาใจใส่แล้วก็ปกปักรักษาสวยกัน
2: ถือว่าเฮาได้มีข้อตกลงของท่านเจ้าเมืองเนาะเว้าเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็โดยเฉพาะในเน้นเว้าเรื่องการหาปูหาปลาที่ให้มันถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเพื่อบ่ให้ดับสูตรนั้นนอกจากนั้นในอ่างน้ําแข็งของเฮาในขอบเขต500750เมตรเนาะคือถึงประตู500เมตรลุ่มประตู250เมตรเฮาได้สร้างเป็นวังสงวนพันปลาเนาะเพื่อให้ปลามันเกิดแม่แพลูกไว้ประสนค่ะเนาะแล้วก็เฮาเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้มั่นลงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปกสเนาะลงติดตามกวดกาการหาปลาแบบดับสูตรตัวนี้เฮาได้เฮ็ดหน้าที่ตัวนี้เนาะแล้วก็ได้เผยแพร่ระเบียบต่างๆลงสู่พ่อแม่ประสนเนาะ
1: เฮาได้เจ้าเฮาก็ได้มีการเอาใจใส่คุ้มครองก็คือแนะนําให้โฆษณาประชาชนอยู่ภายในขอบเขตบริเวณเขตน้ําแจ้งของเมืองเวียงคําเฮานี่แหละเนาะให้พากันเอาใจใส่คุ้มครองปกปักรักษาช่วยกันบ่ให้ดับสูญว่าซั่นซะเจ้าแล่นท่านเองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เด้เฮาได้เน้นหนักประชาชนให้เอาใจใส่แนวใดในการทิ่มขี้เหงื่อหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมนี่เฮาได้แนะนําประชาชนคือแนวใดบ่ในการปกปักรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอบเขตบริเวณน้ํานี
2: ่ตอนนี้เฮาได้มีนิติกรรมร่วมกฎหมายก็คือข้อตกลงตะกี้มันเป็นกฎระเบียบคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงในตัวเมืองและชุมชนของเมืองคําเดียวนี้เปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงเนาะของท่านเจ้าเมืองได้บรรลุไว้ว่าเรื่องการมาตรการว่าเรื่องการเก็บเมียนขี้เหงื่อบ่ให้ทิ่มเศษขี้เหงื่อบ่สิซิมซากสัตว์ตายลงแม่น้ําลําเซแล้วก็ว่าเรื่องการทําลายต้นไม้อยู่ตามแคแม่น้ําลําเซตัวนี้เฮาได้มีข้อกำหนดกฎระเบียบเฉพาะแล้วเฮาได้มีนอกจากนั้นเฮาก็ได้มีวางมาตรการต่อผู้ละเมิดเนาะ
1: อ
2: ย่างดีเน
1: าะเจ้าและท่านเองอยากฝากถึงประชาชนคือเท่าใดเจ้าในการเป็นเจ้าการเป็นหูเป็นตาในสภาพเหตุการณ์ที่มันผิดปกติอยากให้ประชาชนแจ้งคือเท่าใดและก็ให้มีสติในการบริโภคคือเท่าใดในระยะที่มีสภาพบ่ปกติเนาะท่านเนาะคือก็คือการเอาใจใส่ในการบริโภคคือแนวใดเจ้า
2: เจ้าในสภาพการที่มันบ่ปกติแบบนี้แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนก็ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนให้มีสติในการบริโภคเนาะสัตว์น้ําหรือปลาอยู่ในขอบเขตอาศัยน้ําแข็งนับแต่เมืองคนหงมาฮอดปากน้ํางือเมืองเวียงคําเฮานี้เนาะให้มีสติแต่เนาะระวังตัวจนกว่าว่าผลของการสรุปข้อมูลออกมาสิเป็นแนวใดแล้วก็ขอฝากให้พ่อแม่ประชาชนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันต่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตรองน้ําแจ้งกระทาพบเห็นกรณีบุคคลเนาะหรือว่าบริษัทห้างห้างที่ทิ้มสิ่งเศษเหลือลงซึ่งว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนแจ้งต่ออํานาจการปกครองบ้านก็คืออํานาจการปกครองเมืองเอาเพื่อสิได้พร้อมกันแก้ไขให้มันทันเหตุการณ์ครับ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการลงกวดกาติดตามสภาพน้ําเนาะอยู่เขตน้ําแจ้งของเมืองเวียงคําบนเขตรับผิดชอบของเมืองเวียงคํานี่ก็คือปัจจุบันนี้เป็นทางองค์การปกครองเมืองเวียงคําก็บ่ได้ปล่อยปละเลยฮู้ข่าวปุ๊บก็ได้แจ้งภาคส่วนเกี่ยวของลงติดตามกฎกาผลการติดตามกฎกาจะเป็นเท่าใดนั้นจะมีผลแจ้งออกมาเท่าใดนั้นทางองค์การปกครองเมืองเวียงคําจะแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้ตื่มเนาะ
2: เจ้า
1: เอาก็ขอขอบใจท่านเตียงคําแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคําหลายๆเจ้าที่ได้เฮ็ดเขตกับร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้ผลเป็นจังได๋รายการฮอบบ้านผ่านเมืองจะขอติดต่อท่านสัมภาษณ์ตื่มเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายด้วยความยินดีเจ้าขอบใจ
1: เจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเตียงคําแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคําแขวงเวียงจันทน์ก็คือเว้าเรื่องสภาพเหตุป่าตายซึ่งเป็นผิดปกติจากธรรมชาติแหละป่าตายผิดปกติจากการตายแบบธรรมชาติเพิ่นก็ได้ฮู้ข่าวแล้วเพิ่นก็ได้ลงแต่งตั้งหน่วยงานวิชาเฉพาะลงไปติดตามกฎการสภาพอกซี่ก็คือสภาพอากาศอยู่ในน้ําว่าเป็นขึ้นอะไรภายหลังกฎการแล้วเพิ่นก็ว่าเห็นว่ามีอกซี่ต่ําอยู่ในระดับขอบเขต สภาพน้ำอยู่เขตนั้นเพิ่นจึงได้แจ้งหาภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปเก็บตำสภาพน้ำหันเพื่อไปวิเคราะห์วิจัยว่าเป็นสาเหตุย้อนยังตอนนี้พวกเขาก็ติดตามน้ำกันเนาะว่าสภาพน้ำอยู่ทางน้ำแจ้งเป็นย้อนยังและก็ปัจจุบันนี้ก็มีอยากฝากถึงประชาชนที่บ่ว่าแต่อยู่เขตบริเวณเมืองเวียงคำถ้าสายน้ำไหลไปทางใดถ้าเห็นว่ามีผิดปกติก็ให้แจ้งหาภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือองค์การปกครองบ้านองค์การปกครองบ้านองค์การปกครองบ้านแล้วจะแจ้งหาองค์การปกครองเมืองไปตามลำดับเพื่อให้ลงไปติดตามสภาพน้ำกันในระยะนี้เนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาของรายการพวกเขาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังพวกเขาจะไปที่แขวงหัวพันไปล้มสายกับท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันท่านจะมาฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงหัวพันเพิ่นจะจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงจะมีหยังแน่และเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจึงมากำหนดจัดเป็นสินค้าวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคำแก้วอุ่นอนงงุด
6: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
6: ด้วยความยินดีด้วยความยินดี
1: อยากให้ท่านเว้าสุฟังเนาะว่าทั้งแขวงหัวพันเฮาได้มีการกำหนดการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงครั้งนี้มีความหมายสำคัญคืออะไรและจุดประสงค์เป็นอย่างจังจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงเจ้า
6: ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมาทางยุคกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้านี้นะถือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายข่าวกำลังลงข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงนี้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนำตัวก่อนเนาะข้าพเจ้าสื่อคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหัวพันคือว่าข้าพเจ้ามาฮับพิโซแนะนำเป็นประธานสภาการค้าคือว่าได้3ปีฉะนั้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานตัวนี้นี้คือว่าพวกเฮาได้หาหากะเขียมมาเป็นระยะ 3-4 เดือนผ่านมานี้ก็ว่าได้ลงตบกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกการค้าและอุตสาหกรรมและทางสภาการค้าและทางสหพันธ์แม่ยิ่งแขวงโดยภายใต้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการหัวมือของเยอรมันหรือว่าภาษาอังกฤษก่อนนะ MPMZ เนาะและสหภาพยุโรป EU นี้โดยผ่านโครงการปกปักรักษาและนำใส่ระบบนิเวศป่าไม้สิบานันทพันธ์ในสปปลาวหรือว่า PROFEP นี้ถือว่าโครงการนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนงานในครั้งนี้นะอันนั้นอันนึงและอันที่2นี้แม่นวัตถุประสงค์ของงานของพวกเฮาหลักๆในวัตถุประสงค์เนี่ยก็แม่นเพื่อเป็นการนำใส่เครื่องปลาของหลงแบบยืนยงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตและก็ชุมชนได้นำเสนอและก็จำหน่ายสินค้าในการส่งเสริมการลงทุนการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของหลงในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและก็มีการแข่งขันพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าใหม่และทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอันนั้นคือว่าวัตถุประสงค์หลักของพวกเรา
1: เจ้า และการจัดงานวางแสดงครั้งนี้พวกเขาได้กำหนดใส่วันที่เท่าใดและก็ได้มีห้องวางแสดงนี้หลายหน่อยปานใดท่าน
6: คือว่าพวกเขากำหนดเอาเมื่อวันที่18หาวันที่22พฤษภาปี2026อยู่ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองใจกลางเมืองเสมอนี่คือว่างานวางแสดงครั้งนี้นี่ถือว่าบูธที่จัดลงมาวางแสดงมีทั้งหมดแม่นมีอยู่70บูธและ70บูธนี้แม่นมีอยู่24บูธและแม่นจะแม่นสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปลาของดงและ2มาแม่นผลิตภัณฑ์สินค้าอุดมของแข็งพันกับ3มาก็จะแม่นสินค้าเป็นสินค้าปิ้นออบนะเป็นประเภทอาหารเครื่องแห้งและก็การบริการนะคือว่าเฮาจะเอาสินค้าเครื่องปลาของดงนี่เป็นปัจจัยหลักในการนำเสนองานครั้งนี้เนื่องจากว่าแขวงพันธุ์ของเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของดงนั้นฉะนั้นสำหรับโครงการที่ให้ชื่นนั้นแม่นเพิ่นจะให้ชื่นใน6เมืองของแขวงพันธุ์แล้ว6เมืองของแขวงพันธุ์นี้แม่นเพิ่นเล็งใส่อยู่ใน5เครื่องนะสินค้าเครื่องปลาของดงเนาะอันที่1แม่นน้ำผึ้งอันที่2แม่นภัตตกรรมจักสานอันที่3มาแม่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์อันที่4มาแม่นใบไผ่สร้างหรือว่าใบสาดเนาะแต่อันที่5มาแม่นเฮ็ดโกแดงเนาะคือว่า5ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่แม่นโครงการเป็นผู้ให้ขึ้นใน6เมืองของแขวงพันฉะนั้นในนามที่เมืองเสนอเป็นเมืองเอกของแขวงพันนี้แม่นพวกเฮาจะจัดอยู่ในเมืองเอกนี้แล้วเชิญเอาบรรดา6เมืองเข้ามาห่วมแล้วเติมใส่ผลิตภัณฑ์โอดอกของแขวงพันนี่ประกอบเข้านําสถานการณ์พวกเฮามีทั้งหมดแม่นมีอยู่5วันครับมีอยู่5วัน
1: อือฮึ
6: ครับ
1: เจ้า
6: แล้วสับเจ้าจับสับเจ้าขอลงเรื่องเกี่ยวกับภายใน5วันนี
1: ้ครับ
6: ว่าพวกเฮาจะเฮ็ดหยังได้เนาะสําหรับวันที่1นี้วันที่1แม่นพวกเฮาจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเปิดพิธีทางการ
1: ต้อนรับแขกที่ได้เข้าไปที่ท่านว่าวันที่1เป็นอย่างก่อท่านวันที่1ที่เท่าไหร่ก
6: ่อวันที่18หาวันที่18หาวันที่22พฤษภาคมปี2022เจ้าแล้วสําหรับกิจกรรมนี้สําหรับกิจกรรมนี้ภายใน5วันนี้เฉพาะวันที่1แม่นพวกเฮาเฮ็ดเฮาจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ทั้งเป็นการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศเนาะมื้อนั้นแม่นมื้อที่พวกเฮาพบปะกันเนาะพวกเฮาพบปะกัน
1: เจ้า
6: แล้วคือว่าอันนั้นเป็นมื้อที่1สําหรับมื้อที่2นี้แม่นพวกเฮาจะได้มีงานสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปลาของดงในการยกระดับสินค้าเครื่องปลาของดงให้ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสนะเลิศจากการแข่งขันนวัตกรรมต้องสูงมูลค่าเพิ่มจากโครงการโปรเฟสเพื่อมาเผยแพร่ให้แก่สังคมได้รับรู้ในนั้นก็สิแม่นเรื่องเฮ็ดโกแดงและเฮ็ดโกแดงกับทั้งน้ำผึ้งเกี่ยวกับภาคเศร้าวันนี้สำหรับภาคบ่ายแม่นพวกเราจะดำเนินกิจกรรมการซื้อการขายแล้วตอนกลางคืนก็แม่นพวกเราจะมีศิลปะดนตรีเนาะแล้วก็ศิลปะพื้นเมืองแล้วมาแสดงอันนั้นถือว่าเป็นคืนที่1และคืนที่2วันนี้สำหรับมื้อที่3นี้ตอนเศร้าแม่นพวกเราจะจัดการแข่งขันแหลนมาราธอนระยะ50กิโลออมตัวเมืองเสมอให้บรรดาแขกที่มาแต่ต่างแขวงได้ชมเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นี้ตัวเฉพาะแลนหาแลนมาราธอน5กิโลและ10กิโลนี่มันมีผู้สมัครเป็นจำนวนหลายเนาะคิดว่าอยู่ประมาณ400กว่าคนเข้ามาแข่งขันชนิดนี้รวมทางการนำเพิ่นก็ให้ความสนใจแล้วสำหรับมื้อที่3นี้ภายหลังที่แลนแข่งขันแล้วเนาะทุกคนกลับไปเงื่อนแล้วมันถือว่าพวกเราจะมาฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์รวมหมู่เนาะสหกรณ์รวมหมู่ในนั้นพวกเราจะเล็งใส่เรื่องสหกรณ์กสิกรรมกับสหกรณ์การค้ารวมทั้งนวัตกรรม AI ยุคใหม่จากอุปกรณ์การที่มาแต่นครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
6: และกลางคืนเป็นพวกเราไปจะมีกิจกรรมอีกเนาะเป็นหน้าความบันเทิงนี้วันนี้สำหรับมื้อที่4นี้แม่นมื้อที่ทางภาครัฐเนาะภาครัฐโครงการผู้ให้ทุนนั้นแม่นจะขึ้นบรรยายบัดนี้นะจะขึ้นบรรยายให้การเสวนาและรวมทั้งภาคธนาคารผู้ที่จะปล่อยเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจนั้นแล้วขึ้นบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อจะให้ไทยภาคธุรกิจ SME ขนาดน้อยขนาดกลางนี่ได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วสำหรับมื้อที่5มื้อสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งขันหัตถกรรมจักสานแล้วก็มีการสาธิตแปรรูปจำนวนนึงแล้วแม่นพวกเฮาจะได้เชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการที่มาลงบูธนั่นขึ้นมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้เข้ามาร่วมงานนี่พวกเขาได้หยังแดแล้วพวกเขามีข้อแนะนำหยังแดเนาะเพื่อ ว่าเขาจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปอันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆของการจัดงานในครั้งนี้เจ้า
1: เจ้าโอ้กะแต่ละมือนี่มีความหมายความสำคัญหลายเนาะท่านเนาะเพราะว่าอย่างแต่ละหัวข้อก็เป็นตาหน้าสนใจเบิดว่าซั่นซะที่ติดพันเกี่ยวกับการยกสูงก็คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงเฮาว่าซั่นซะเนาะท่าน
6: เจ้า
1: แล่นท่านสำหรับงานครั้งนี้นี่ท่านเห็นว่าถ้าว่าสำเร็จในระยะ5มื้อนี้เนาะมันจะเป็นผลดีในได้โตการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวง
6: เจ้าอันที่1สกอนเนาะอันที่1แม่นเฮ็ดให้บรรดาผู้ให้ทุนกับบรรดาแขวงอื่นที่เขามาโหงานครั้งนี้นี่เขาจะได้เห็นว่าอันนี้จะเป็นงานข้างทําอิฐเนาะงานข้างทําอิฐในการวางแสดงสินค้าส่วนปลาคงดงและตลาดสีเขียวนี่ถือว่าเป็นงานข้างทําอิฐเลยอยู่ในประเทศลาวนี่ถือว่าแม่นแขวงพันนี่เป็นผู้ริเริ่มในปี18นี่เป็นตัวไปสักวันอันนี้เป็นทางภาครัฐเอาเป็นตัวใดบทบาทในเรื่องนี้นี่เพราะว่าแขวงพันธุ์เขายังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเครื่องปลาของดงนี่เนาะอันนี้อันที่1วันนี้อันที่2นี้เฮ็ดให้สังคมได้รับรู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของดงนี่มันมีอันใดเด้ผ่านมาเขาอาจจะซื้อขายแต่บ่รู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของดงนี่มันมาแต่ไสเรามีต้นสภาพมาแต่ไสเนาะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดที่ให้ได้สังคมมาโบและอันที่3อันนี้แม่นเฮ็ดให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจว่าการที่เขาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของดงนี้แม่นมีส่วนสําคัญในการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเฮ็ดให้เขาได้มาฮู้จักว่าคุณค่าผู้พัฒนาของเขานั้นมีภายใดเนาะอยู่ในงานและพวกเขาจะได้มีโอกาสได้โอร่วมกันในรูปแบบของ business matching นี่และอันต่อมาสำคัญที่สุดก็เป็นเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่ในสังคมนี่โดยเฉพาะแม่นนักเรียนผู้ปัญญาชนให้เข้าใจว่าอันนี้คือแม่นสินค้าเชิงปลาคงดงที่มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่บอกพวกเฮายังสามารถอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานพวกเฮาสามารถสืบทอดได้อันนี้ถือว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของงานของเฮาที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี
1: ้โอ้เจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งทําอิฐเกี่ยวกับการวางแสดงเครื่องปลาของดงของแขวงและก็ของประเทศอีกซั่นเนาะซึ่งนะท่านเองได้อยากฝากถึงประชาชนคือได้แน
6: ่เจ้าใช่ท่านนี้ก็ขออันที่1ก็ขอฝากมายังสังคมที่กําลังรับชมรับฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวแขวงพันธุ์ทางที่1นี้ขอเชิญบรรดาท่านผู้ใดที่มีความสะดวกเนาะเดินทางเข้ามาห่วงแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงในงานในครั้งนี้นี่อันนี้ขอเอียนเชิญที่สุดเนาะบรรดาท่านผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะถ้ามีความสะดวกเนื่องจากว่าทางสายการบินของแขวงพันธุ์นี่สะดวกแบบมือถึง2เที่ยวนี่ก็สามารถบินตรงลงมาได้และอันที่2นี้ก็ขอฝากให้ทางสังคมในการเผยแพร่เกี่ยวกับงานในครั้งนี้นี่ในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์เพราะว่ามันเป็นงานที่พวกเฮาทักอนุรักษ์รักษาสินค้าไว้ให้คนลูกหลานเฮาในการบริหารจัดการสินค้าของปลาของดงให้มีความยืนยงตลอดไปนะและอันที่3อันนี้ก็แสดงความขอบใจมาทางโครงการเนาะโครงการ GIZ Profab ทางผู้ที่ให้ทุนในการจัดงานในครั้งนี้นี้ถ้าพวกเฮาบ่มีทุนในการจัดงานเนี่ยก็พวกเฮาก็บ่สามารถเกิดในการกะเกียมงานในครั้งนี้ได้และอันสุดท้ายก็ขอฝากให้ทางคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี่อาจจะบ่ทันได้ฮู้จักเกี่ยวกับเครื่องปลาของดงนี่มันมีอะไรเนาะอยากขอเชิญชวนมาเบิ่งมาเห็นในรูปแบบของการสาธิตหรือว่าการอนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นเรื่องสินค้าที่มันเป็นสินค้าโอดอสินค้าที่มันเป็นเครื่องปลาของดงที่พวกเฮากําลังอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นผู้สืบทอด
1: เจ้า
6: ขอบใจ
1: เจ้าเอาขอขอบใจท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันธุ์ลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาให้ฮู้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญในการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ของแขวงหัวพันเจ้าเป็นเมื่อใดงานเปิดเป็นคืนเมื่อใดพวกเฮาสิขอติดต่อให้ท่านเข้าร่วมรายการตื่มเด้อ
6: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดีขอบขอบใจได้หลาย
1: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภิวันโมมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการวรรณคดียามแลง

ันคำของเครื่องไซมีหมดไปเป็นอยู่ปัญญาใส่สลัดฮูบ่มีปูเสื่อมสลายทักทายสบายดีบรรยากาศทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการวรรณคดียามแหลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz และยังกระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz ส่งทางระบบ AM ก็รับฟังได้คือกันมีรายการน้องบ่ว่าจะเป็นคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์แอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาไว้ถึงมือถือแด่ท่านผู้ฟังเนาะหรือจะติดตามที่เพจลาว National Radio นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอนุรักษ์ว่าไปเนาะมีรายการอาจจะหลงจะลืมแด่จุดบทานแด่กะจะพยายามว่าเทือละระยะไปเนาะเสนอในการติดตามทรงทางใดทีทานสามารถหับฟังหับสมได้ก็ต้องขอขอบใจที่มีรายการยังอยู่น้ำกันแมนบอปัจจุบันนี้17โมงถึง18โมงแบบนี้หับฟังรายการครบเฮายาวๆไปท่านผู้ฟังเนาะข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงคือกาวติดพันกับชีวิตตัวจริงในการดำรงชีวิตเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเตือนมาเว้าสู่กันฟังปรากฏการณ์หย่อท้อบอกการดำรงชีวิตต่างๆการประกอบอาชีพรวมถึงอาหารการอยู่การกินการรักษาสุขภาพเมื่อใดที่มีข่าวพยากรณ์อากาศเรื่องของการปรับเปลี่ยนฟ้าอากาศก็มาเว้าสู่กันฟังแต่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถติดตามหับฟังได้เนาะจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์หรือหับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอยากให้บรรดาท่านนั้นติดตามเติมหูไวดวงนาก็เป็นการดีที่สุดต้นรายการอนุรักษ์จะขันบรรยากาศก่อนฝากต้นเสียงเพลงก่อนและระยะต่อไปนั้นจึงเข้ามาทักทายกันเติม

0: จำเป็นเล่นหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปื้อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราผ่านไปเนาะความเบิกบานมื้อซื่นอยู่กับเม็ดรายการแน่นอนตลอด1ชั่วโมงแบบนี้ท่านที่หากฟังอยู่เขตพื้นที่ใดสัญญาณไปฮอดไปถึงเลยบ่หลายช่องทางที่อนุรักษ์ได้แนะนําไปเนาะค่อยคําลงแรงหน้าที่เวียกงานพนักงานรัฐกรทหารตํารวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษาบางสาขาอาชีพก็บ่ได้เอ่ยถึงก็ยังฝากกําลังแรงใจให้ผ่านทางเสียงเพลงคือเก่านั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้หน้าที่เวียกงานไปฮอดใส่แล้วประสบผลสําเร็จหรือยังเนาะบางคนว่าโอ้มื้อนี้เมื่อยเต็มทีละเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่เช้าเนาะประมาณ 17-18 โมงเป็นโมงที่พักผ่อนเป็นโมงที่กลับบ้านกำเฮือนแต่ว่าการเดินทางที่นักเรียนวิจารณ์พวกเขาต้องย้ำอีกเติมท่านผู้ฟังเนาะคอยไปคอยมาแท้ๆยอดงานพานานี้แออัดในโมงนี่แหละ 17-18 โมงเนาะหลายคนก็ออกจากห้องล่าห้องการแม่นบ่อาจจะมาพบพ่อกันอยู่ตามเส้นทางแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรนั้นมีความแออัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าว่าเฮาปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าการไปมานั้นมันจะคอยดีเองท่านผู้ฟังถ้าว่ายังฝ่าฝืนยังบ่เอาหัวใส่ใจซาเรื่องของระเบียบนี่นะการสัญจรมันก็จะยุ่งยากเนาะบางคนก็ตาวพะโลฮู้ระเบียบการสัญจรดีแต่ตาวเฮ็ดตาวพะโลเฮ็ดให้การสัญจรนั้นแออัดก็มีตัวอย่างแม่นการจอดที่บ่เข้าระเบียบเนาะจอดบอนที่เพิ่นห้ามจอดหรือจอดบอนทางแคบทางโค้งบอนที่บ่ควรจะจอดแต่ว่าไปจอดอย่าลืมว่ารถของทานคันเดียวสามารถเฮ็ดให้รถแออัดเป็นยาวเหยียดได้ดังนั้นผู้ใดที่มีพฤติกรรมแบบนี้ขอให้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ซะเนาะการสัญจรหลายคนหลายคันใส่ห่วมกันเอาใจเพิ่นมาใส่ใจโตเสื่อว่าคนลาวเฮาเป็นคนมีน้ำใจเนาะแล้วก็นับถือกฎระเบียบการสัญจรอย่างเคร่งครัดอย่างเข้มงวดที่สุดอย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการไปมามันจะมีความสะดวกสบายหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนได้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการคบเฮาพบว่าหมู่นี้กระเสือว่าหลายคนก็ยังค้างคาอยู่ตามยอดยานพนะอยู่ยังเดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงมาใต้เนาะเดินทางใกล้ไก่เมื่อนี้ในนครเมืองจันทร์ภายในเขตในแขวงขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมาเป็นบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงในรายการ

0: มัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: เอ้าเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ฟังเสียงเพลงจากทางรายการกบเฮาผ่านไปถ้าเว้าถึงการขับย้อนยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางที่นครหลวงจันทน์ภายในเขตในแขวงไปเวียกไปงานไปศึกษาเฮียนไปเฮ็ดธุรกิจการงานของบรรดาทานนั่นแหละมันหลีกเลี่ยงบ่ได้มันปราศจากบ่ได้มีละการต้องมีการเดินทางทุกมื้อเนาะไปเซากับคำไปเซากับสวยกะมีเนาะแต่ว่าการเดินทางในที่นี้พวกเขาอยากให้ประธานนั้นเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังเลยบางคนกำเมินเสยโพดเนาะเรื่องของการปฏิบัตินี้กันยังว่าบ่เฮ็ดแบบเอาหัวใส่ใจซาปันไดเนาะบางเทื่อยังมีพฤติกรรมลวงไปอำนาจหรือว่ายุดจอดบอนเขตที่เพิ่นห้ามจอดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจเบิ่งข้ามถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆบ่แม่นเรื่องเล่นๆได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรได้นี่นะเฮาก็เป็นผู้นึงแหละที่บ่เกิดอุบัติเหตุถ้าว่าในกรณีที่ทานลวงไปอำนาจฟ้าฝืนไปเทื่อนี้อาจจะโชคดีแต่ว่าเทื่อหน้าเด้มันอาจจะบ่โชคดีได้ท่านผู้ฟังให้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่คิดว่ามันบ่หล่าบ่สวยดอกเนาะให้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาท่านผู้ฟังถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุมาเด้เสียเวลาอยู่กับบอนกับทีในการไกลเกลี่ยหันกระโดนแล้วในกรณีที่ว่าเป็นเรื่องเป็นความได้ห้องฟ้องกันยิงแก่ยาวไปโดนบัดนี้การปินปัวเด้ปินปัวทางด้านทางกายจิตใจเป็นบ่ของตนเองคู่กรณีเด้ปัวแปลงญาณพานะพร้อมอันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะมันมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นในกรณีที่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาท่านผู้ฟังเนาะบ่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ถ้าว่ามันเกิดย้อนความประมาทขาดสติของเฮาเด้เฮาก็ต้องได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจต้องได้มีสติแท้ๆในครั้งต่อไปเนาะว่าบ่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบซ้ำซ้อนอีกฝากมีรายการไว้มื้อนี้ก็หวังว่าบรรดาท่านนั้นคงจะเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ต้องได้ร่วมใจกันในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดฝากมีรายการไว้กับผู้ที่ใช้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันมาเปรียบบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงในรายการ

0: แก้วแม่ลูกเป็นหยังคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
4: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ฟังเสียงเพลงจากทางรายการโคบูเฮาเป็นประจำเนาะในรายการวรรณคดียามแล้งมีรายการหาฟังอยู่สายพื้นที่ใดเนาะกับการหาฟังแจ้งโบทั้งระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ทั้งคืนกลางและคืนสั้นเว็บไซต์พิมพ์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวจะเหลื่อมดาวน์โหลดมาไว้ถึงมือถือพร้อมกันนั้นท่านผู้ฟังเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวเนาะกับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าลาว National Radio มาทักทายกันคือเก่าเนาะกับรายการนี้วังกี้นี้ก็ฟากเสียงเพลงให้บรรดาท่านได้หับฟังแล้วเพลงลูกทุ่งบรรณานี่แหละท่านผู้ฟังบางคนก็ว่าอยากหับฟังเสียงเพลงละหลายเนาะเอาการทักทายนี่หน่อยลงได้มีรายการเนาะกะจะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ข้อมูลเมื่อละเล็กละน้อยทักทายกันไปโอล้มกันไปหลักก็จะมอบเสียงเพลงให้ได้หาฟังอาวหลายแดแต่ว่าบางคนมาสลับสับเปลี่ยนกันทั้งการทักทายและเสียงเพลงเสียงล้ำไปน้ำพยายามเอาใจมีรายการหมดทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ว่าพวกเขาเคยเฝ้านั่นแหละการที่จะให้มักหรือถึกใจหมดทุกคนนี่มันเป็นไปได้ยากท่านผู้ฟังแต่กะจะพยายามปรับปรุงรายการของพวกเขาให้ถึกใจมีรายการให้เป็นส่วนหลายท่านรับฟังรายการของพวกเฮาอยู่อย่าลืมถ้าว่าบัญหาใดที่มีรายการอยากส่งข่าวเป็นต้นแมนการดำเนินรายการบอกการเปิดเพลงเปิดล้ำจังซี่เป็นแนวใดถึกอกถึกใจหรือบ่ก็สามารถส่งข่าวได้ในเวลาที่อนุรักษ์ดำเนินรายการสดเนาะแต่ว่าเมื่อใดบันทึกเสียงไว้เดกันยังต้องได้หับฟังน้ำกันแบบยาวๆไปมาคันบรรยากาศก่อนจะฝากต้นเสียงเพลงในรายการระยะต่อไปนั้นเข้าสู่ระยะท้ายของทางรายการ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกอร์โตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เจ้าฮู้บ่ว่ายุงลายมันใครอยู่ใส่แด
3: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
2: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
3: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
2: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
3: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: ทักทายมีรายการที่หาฟังรายการของเฮาอยู่เนาะการเดินทางในปัจจุบันนี้ถึงบ้านถึงเฮือนแล้วหรือยังข้างคาอยู่ตามย้อนยานพนาก็จะเพลินแต่หาฟังรายการของเฮาได้สาวกสิกรไหนาหัวสวนผู้ที่ทำการผลิตในปัจจุบันนี้ระดูนี้เป็นคืนอะไรได้รับมากรับผลหรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังในการผลิตมีรายการต้องมีการพัฒนาก็คือการปลูกพืชสับกันไปหมุนเวียนกันไปเพิ่นเอิ้นว่าการปลูกพืชนี้อาจจะปลูกพืชตามระดูการเดอาจจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไปเดเนาะอันนี้ชาวเกษตรกรไทยนะหัวสวนเพิ่นอาจจะฮู้ดีท่านผู้ฟังบางคนนี่ปลูกข้าวพร้อมปลูกพืชนำนี่ท่านผู้ฟังมีเงินไขดีก็แม่นเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปเนาะตามเงินไขก็เชื่อว่าทุกอย่างจะมีวิธีทางในการแก้ไขที่ดีและก็ทุกอย่างทานเป็นผู้ที่ลงมือกระทำอยากเฮ็ดแต่สิ่งดีๆให้แก่ตนเองและครอบครัวแน่นอนสร้างเศรษฐกิจไปตามแนวทางนโยบายของภาครัฐวางออกในปัจจุบันท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญก็ข้อให้บรรดาท่านนั้นมีอยู่มีกินหลุดพ้นจากความทุกข์ยากถ้าเว้าถึงความทุกข์ความยากแล้วบ่มีไผปรารถนาความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าย่านที่สุดท่านผู้ฟังเวลาตามทางรายการนั้นยังเหลือบ่หลายอนุรักษ์ก็คงจะมาปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงหลังจากนั้นเพลงจบเวลาหมดผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ระดาวันลาไม่รายการไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิตรรายการสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ที่ราคาอ้ายผิดไปแล้วมารีไอ้บ่ได้สังเกตเห็นน้องเป็นเช่นนั้นได้ไอ้สังเกตเห็นว่าน้องคงจะมีปัญหาใดหนึ่งอยู่ในครอบครัวจนเกิดความบ่สบายใจจึงหาทางออกให้น้องด้วยการมาเที่ยวเช่นนี้นะแม่นบ่เนาะที่อ้ายสังเกตเห็นคือจังซั่นน่ะ
1: คือว่าน้อง
0: อย่าลำบากใจเลยมารีจึงใช้เงินที่จ่ายบ่หมดในตลอดสานี้เพื่อนำพาข้าเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนคือน้องฮู้นี่แหละลำบากใจแม่นบ่ล่ะที่จะบอกให้อ้ายฮู้นำน่ะ
1: บ่มีหยังลำบากใจที่จะบอกให้อ้ายฮู้ดอกน้องเสื่อใจทุกๆคนที่เข้าหาน้องอย่างไม่จีจิตมิตรภาพอันดีน้องยอมรับว่าอ้ายเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมอีหลีล่ะ
0: แสดงว่าน้องมีเรื่องยุ่งยากอยู่ในครอบครัวแม่นบ่
1: แม่นแล้วล่ะไอ้สุบันน้องมีปัญหาที่ยุ่งยากใจหลายในครอบครัวพอดหลายได้บ่มีหยังนอกจากอัตราเงินเดือนของผัวลูกก็นับมือใหญ่และเฮียนห้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆการค่าที่น้องเฮ็ดนะโมมันก็บ่แน่นอนมันเป็นแบบบ่แน่นอนนั่นเองจึงรู้สึกนักใจในเรื่องนี้ที่สุดเลยล่ะ
0: ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะอ้ายก็เคยเป็นพนักงานคือกันได้อัตราเงินเดือนนั้นก็บ่แตกต่างหยังกับผ้าห่มผืนน้อยๆนี่แหละคันปกหัวผัดวิดตีนคันคุ้มตีนผัดวิดหัวอันนี้บ่แม่นอ้ายประมาทดอกมันพอจุจะนี่แหละดีแต่อ้ายได้รับมูลมรดกจากพ่อจากแม่ที่เสียไปแล้วจึงออกมาดำเนินธุรกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศจึงถือว่าเหลือใส่เหลือใจพุ่น
1: น้องก็เคยเป็นพนักงานคือกันนั่นล่ะแต่ย้อนเป็นคืออ้ายเว้ามาจึงต้องลาออกมาเป็นประชาชนธรรมดาคิดว่าสิดีขึ้นทางด้านการค้าคือโมเบิ่งคือว่าสินสตาของน้องสิบ่ไปทางด้านนี้ล่ะบ่จึงเบิ่งคือว่าบ่งอกบ่เงยคือหมู่ครูจักเทือ
0: มันบ่เกี่ยวกับสินสตาอีหยังดอกน้องมารีน้องยังใหม่ซื่อๆนี่แหละการเป็นแม่ค้าที่บ่มีห้านซึ่งเขาเอิ้นแบบภาษาตลาดว่าการค้าที่บ่มีทะเบียนเช่นนี้นะมันต้องมีไหวพริบมีความกล้าและสร้างเว้าสร้างจ๋าเป็นแม่ค้านี่นะจะเสงี่ยมเคียมคมตลอดเวลาบ่ได้ได้เพิ่นก็ยังว่าอันเด้มารีออกไปเฮ็ดเชิกแม่นไปค้าออกไปเฮ็ดการค้าแม่นไปตัวมันต้องมีเขาทํานองที่ว่าใจกล้าหน้าด้านจึงจะได้เด
1: ้ยากหลายเนาะไอ้สุบันพอน้องบ่แม่นคนประเภทนั้นอยู่แล้วคันจะเปิดห้านเปิดโรงก็บ่มีเทินบ่มีหอนคือเพิ่นฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าจะหันทิศชีวิตน้องหันไปทางใดกัน
0: อย่าคิดหยังให้หลายเกินไปเลยมารีทางน้องตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นแม่ค้าแม่ขายแท้อ้ายก็ยินดีที่จะช่วยเหลือน้องอย่างสุดขีดเลยอ้ายจะเป็นผู้ลงทุนให้น้องก่อนและจะไปหาหมู่ครูที่เป็นผู้คุ้มครองตลาดเพื่อซอกหาห้านให้น้องจักบ่อนใดบ่อนหนึ่งส่วนน้องจะขายอย่างนั้นเอาแต่ความเหมาะสมที่น้องเห็นว่าเฮ็ดได้ก็แล้วกันดีบ่มารี
1: นับเป็นบุญคุณอย่างสูงเลยล่ะไอ้สุบันทีจะกรุณานะแต่ว่า
0: เอ๊ะมีหยังอีกบ่มารีบอกอ้ายได้เลยได้
1: น้องมานักใจทีจะส่งคืนอ้ายนั่นล่ะหากเกิดว่าขาดทุนได้ล่ะ
0: อย่าคิดท้อแท้ไว้ก่อนลงมือติมาลีถ้าเฮ็ดเป็นบ่มีทางดอกว่าที่ขาดทุนนะส่วนการส่งทุนนั้นอ้ายบ่คิดดอกเบี้ยกำไรหยังดอกเอาแต่ทุนคืนเท่านั้นแหละซึ่งถ้าน้องมีมือใดจะส่งให้อ้ายก็ได้หรือถ้าบังเอิญไปบ่รอดอ้ายก็บ่คิดจะให้น้องส่งคืนดอกถือว่ากินเบียร์หมดก็แล้วกัน

0: การยืมมันก็ต้องมีการทรงในสุบันขั้นเหตุคือไอ้เว้ามานั่นมันเป็นการบ่ถูกต้องพอเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปน้องขับเอาบ่ได้ดอก
1: เป็นหยังจึงขับเอาบ่ได้ล่ะมารี
0: ไอ้สุบันหนี้เงินกับหนี้บุญคุณนั่นมันแตกต่างกันเด้เมื่อไอ้ให้น้องยืมทุนหอนไอ้ก็ต้องหวังที่อยากได้ผลกำไรดอกเบี้ยหรืออย่างขี้ให้ก็ต้องได้ทืนคืนซึ่งเมื่อน้องสำลาให้อ้ายได้ก็เป็นอันว่าน้องยังเหลือตั้งแต่มิตรไมตรีต่ออ้ายในทางกงกันขามหากน้องบ่สามารถที่จะสำลาให้อ้ายได้และอ้ายเองก็บ่เอาน้ำน้องเลยโดยคิดคืออ้ายเว้ามานั้นน้องก็กลายเป็นหนี้บุญคุณของอ้ายที่บ่มีมือจะเสี่ยงสุดลงจักเทือด้วยเหตุนี้ล่ะน้องจึงบ่สามารถจะหับเอาข้อเสนอจากอ้ายได
1: ้เหตุผลของน้องก็เป็นตาฟังดีอยู่ได้เนาะเอาจังซี่ซะมาลีอ้ายยินดีให้ทุนแก่น้องและคอยแนะนำน้องในการค้าขายหากเกิดลุบทุนด้วยเหตุสุดวิสัยก็ถือว่าอ้ายมีส่วนเฮ็ดให้กิจการนั้นดำเนินไปบ่ได้การสำลาคืนให้แก่อ้ายนั้นต้องได้เฮ็ดแต่ให้ทรงระยะยาวตามความสามารถของน้องและอ้ายก็จะซอกเวียกอื่นให้ใหม่เพื่อจะได้ส่งเงินคืนให้อ้ายแบบนี้เด้ล่ะน้องจะรับเอาได้บ่ล่ะ
0: นั่นแม่นความกรุณาที่ประเสริฐที่สุดแล้วคงบ่มีไผที่จะดีเซนนี่ดอกเมื่อเป็นคืออ้ายเว้ามาหากน้องยังจะปฏิเสธอยู่อีกก็คือจะเป็นคนใจดำเกินไปติ
1: อ้ายยินดีช่วยเหลือน้องด้วยความจริงใจได้มาลีพ่อน้องมีส่วนค่ายคือกับเมียที่จากโลกนี้ไปแล้วหลายอย่างจึงอยากจะช่วยเหลือน้องให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นบุญกุศลบันดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของเมียอ้ายไปสู่คติภพตลอดไป
0: ไอ้สุบันคือจะหักและคิดถึงเมียของอ้ายเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายยอมรับว่าหักและคิดถึงนางทุกเวลายังบ่เห็นผู้หญิงที่มีส่วนค่ายคือกับนางคือแบบนี้นะก็ยิ่งเห็นให้อ้ายคิดถึงนางหลายขึ้นน้องจะเสือหรือบ่เสือก็ตามทุกเทื่อที่อ้ายได้เว้ามาและก็ได้อยู่ใกล้ๆกับน้องเหมือนกับว่าอ้ายได้เว้าและได้อยู่ใกล้กับเมียของอ้ายจังซั่นแหละอ้ายรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขที่สุดได
0: ้ขอบใจที่อ้ายให้เกียรติแก่น้องถึงปานนี้และดีใจหลายที่สามารถเฮ็ดให้อ้ายเกิดความอบอุ่นและเป็นสุขคือเว้ามานั้นคิดว่าคงบ่ออกมาจากปลายลิ้นเท่านั้นติเน
1: า
0: ะ
1: มาลีไอ้สาบานให้น้องก็ได้ทุกถ้อยคำเว้าที่ไอ้ได้เว้าออกมานี่นะล้วนแต่เกิดจากใจจริงของไอ้ทั้งนั้นและก็บ่เคยเว้าแบบนี้กับไผมาก่อนถ้าน้องบ่เชื่อก็ถามคำผิวหรือว่าแสงเดือนก็ได
0: ้บ่จำเป็นดอกไอ้สุบันน้องเชื่ออ้ายอยู่แล้วถ้าบ่ดังนั้นก็คงบ่มาเที่ยวตามคำเชิญของอ้ายดอกไอ้สุบันคือจะฮู้กับคำผิวและแสงเดือนมาโดนแล้วเนาะ
1: แม่แล้วมารีสองคนนี้ไอ้ฮู้กับแสงเดือนก่อนพ่อนางเป็นมูเมียของอ้ายต่อมาแสงเดือนจึงแนะนำให้อ้ายฮู้จักกับคำผิวในฐานะเพื่อนค้าขายน้ำกันสองคนนี้ยืมเงินอ้ายดำเนินการค้ามาหลายปีแล้วแต่อ้ายก็บ่เคยคิดดอกว่าจะเอาน้ำเขาเจ้าคืนเมื่อเห็นว่าสามารถกุ้มตัวเองได้อ้ายก็ดีใจแล้วยิ่งทั้งสองเป็นแม่ห้างคือจังซี่อ้ายยิ่งสงสารได
0: ้เพียงแต่สงสารซื่อๆบ่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ก็ว่าแน่ใดเนาะโอ้ไอ้เข้าใจคำถามของน้องแล้วล่ะไอ้บ่ได้คิดหยังเลยเถิดไปกลัวคำว่าเป็นเพื่อนได้มาลีไอ้ถือว่าสองคนนี้คือน้องสาวจริงของไอ้ซึ่งจะต้องได้ให้ความหักแพงและช่วยเหลือเขาเจ้าจนสุดความสามารถของไอ
0: ้น้องยิ่งโชคดีเด้เนาะที่คำผิวและแสงเดือนแนะนำให้น้องรู้จักกับไอ้นะเพราะผู้ชายคือไอ้นี่คงหาบ่มีอีกแล้ว

0: อย่าเฝ้ายกย่องและสุ่มเสยอ้ายเถอมาลีอนาคตข้างหน้าหันน้องอาจจะสั่งอ้ายก็เป็นได้ได
1: ้คือสิบ่เป็นแบบนั้นติไอ้สุบรรณเมื่ออ้ายเป็นผู้วางดีและยึดยืนความสุขมาให้เส้นนี้แล้วถ้ายังคิดจะเคียดสั่งให้แกอ้ายอยู่อีกแล้วก็คงจะบ่แม่นคนสลติ
0: ขอบใจที่น้องให้ความเชื่อมั่นต่ออ้ายเส้นนี้และเองก็จะพยายามเฮ็ดให้น้องมีความเชื่อมั่นตลอดไปว่าแต่น้องเถาะพร้อมแล้วหรือยังที่จะลงมือดำเนินการฆ่านะ
1: เรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่อ้ายเองว่าจะให้การช่วยเหลือน้องเมื่อใด
0: ถ้าหากว่าน้องรับเอาข้อเสนอจากอ้ายเสนีแล้วคงบ่เกิน1อาทิตย์ดอกน้องก็จะได้กลายเป็นเจ้าของห้านขายเครื่องตามที่น้องต้องการ
1: น้องบ่มีความรู้ทางด้านนี้เลยจึงบ่ฮู้ว่าค้นขายเครื่องประเภทใดจึงจะดีขอเพิ่งอ้ายเป็นผู้แนะนำให้แกน้องด้วย
0: บ่มีปัญหาหยังดอกมะลีอ้ายพอฮู้อยู่ว่าน้องจะได้รับความสนใจจากลูกค้าในสินค้าประเภทใดเมื่อมีห้านแล้วก็คงบ่ปฏิเสธติเนาะที่อ้ายจะไปยามในเวลาใดเวลาหนึ่งนะ
1: อย่าว่าแบบนั้นติไอ้สุบรรณนี่เมื่ออ้ายเป็นผู้สวยน้องเสนีก็ถือว่าอ้ายคือเจ้าของห้านนั่นเองต้องยินดีต้อนรับไอ้ดูเวลาเลย
0: เป็นนั้นว่าพวกเขาเข้าใจกันแล้วได้เนาะไอ้จะเริ่มลงมือเฮ็ดเวียกนับตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปเพื่อซอกหาตลาดหรือสถานที่อันเหมาะสมให้แกน้องตั้งห้านดื่มที่มะลิพวกนั้นลงจากเวทีเต้นรำเลยเด้อ้าวเชิญมะลิ

0: ข้านอนสติลูกดึกเลยได
1: ้ลูกยังว่าท่านได้อยากนอนเถอะพอเอ๋ป่านนี้แม่ยังว่าท่านได้มาอีกวะนี่นะจริงยังว่าท่านได้เห็นเข่าเหือนเถอะเนาะพวกเขามาแต่โดดแล้วนี่นะพอ
0: ดึกเที่ยงคืนแล้วมารีต้องไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่จริงบ่ทันกลับมาเหือนป่านนี้แล้วเป็นอย่างน้องจึงสร้างปัญหาให้ลูกเขาเกิดความบ่สบายใจเสนิทคืนก่อนก็เกือบ10โมงน้องจึงมาโดยอ้างว่าไปปรึกษาเวียกการค้าและกินข้าวซุ้มกันอยู่เฮือนของหมู่แล้วคืนนี้เด้ล่ะน้องจะว่าได้ใดอีกอายบ่อยากคิดเลยว่าน้องกำลังจะประกาศให้อายฮู้โดยทางอ้อมที่พร้อมจะแยกทางกับอายนี่บ่เพิ่นว่าอุปสรรคและหน้าที่รับผิดชอบมักจะมาพร้อมๆกันนะ
1: แม่คือสิเมื่อยเนาะพอหากว่าเฮ็ดเวียกจนดึกจนดื่นป่านนี
0: ้แม่นั่นล่ะลูกแม่ลูกต้องเมื่อยแท้ๆล่ะที่ต้องเฮ็ดเวียกจนดึกขึ้นอันนี้นะไปนอนสติลูกพอจะท่าไขประตูให้แม่ก่อนอย่ารบกวนถามหาแม่อีกเด้อลูกเด้อจักหน่อยแม่ห้ายได้เพิ่นจะนอนตื่นสวยไปเดี๋ยวก็ตามเด้อบ่ต้องรบกวนเพิ่นเข้าใจบ่ล่ะลูกเฮ้
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วเอิ่งมื้ออื่นเป็นวันเสาร์แม่สิไปเฮ็ดเวียกอีกอยู่บ่เนาะ
0: เรื่องนี้พอกับบ่ฮู้ตะเด้ลูกบางทีแม่อาจจะไปก็ได้พอเวลานี้แม่ย้ายบ่อนเฮ็ดเวียกแล้ว
1: อ้าว
0: อาจจะบ่คือบ่อนเก่าได้ถึงอย่างใดก็ตามลูกต้องเฮ็ดคือพอเว้ามานั่นล่ะเพราะว่าแม่บ่บังให้ไผซ้อถามเพิ่นหลายเกินไป
1: เจ้าลูกสิเชื่อฟังพอจะให้แม่น่ะนอนอย่างสบายอีกบ่ให้เพิ่นให้ดอก
0: ข้าสั้นก็เข้าไปนอนสติลูกมื้ออื่นจะได้ตื่นแต่เช้าคือเก่าจังได๋ล่ะ
1: เจ้าลุกไปก่อนเด้อพ
0: ่อ ไปเถอะลูกจักหน่อยแม่ก็คือสิมาแล้วล่ะ

0: พ่อเทือนแล้วล่ะนางเอกสิให้ขึ้นไปทรงบ่ล่ะ
1: โถเอ้ยคำผิวก็ได้ต้องไปทรงให้ฮอดเทือนล่ะบ่จังได๋พอเสี่ยวสิเข้าใจผิดว่ามารีไปทางบ่ดีได
0: ้บ่ต้องดอกโมไผสิเข้าใจแนวใดก็บ่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเฮาเองต่างหากคันเฮาเชื่อว่าบ่ได้ไปทางสัวก็บ่ควรจะหวั่นวิตกอีหยังดอก
2: มารีเว้าถึกแล้วล่ะผัวของน้องคือจะฮู้จักนิสัยใจคอของเมียอยู่ดอกราตรีสวัสดิ์เด้อมารีมื้อหน้าพบกันใหม
3: ่เส้นเดียวกันได้สุบันส่งโมของน้องให้ฮอดเฮือนฮอดซานเด้อจักหน่อยลงกายเฮือนได
2: ้ครับฮองเลยน้องมารีฝันดีเด้อ
0: ในฝันนั้นให้มีอ้ายสุบันอยู่นำเด้อล่ะ
1: หมอนี่เว้าถึกเว้ยพยายามได้มารีส่งกระแสจิตออกจากเฮือนได้ล่ะบางคนย่านนอนบ่หลับอยู่ที่มีโอกาสนั่งลมกับนางเอกเกือบ2ชั่วโมงโดยบ่ลุกบ่ย่อไปทางใดนะ
2: น้องเว้าให้ไผก็แสงเดือนเป็นหยังคือมาลงเอ่ยอยู่ที่ตัวอ้ายผู้เดียวล่ะ
1: แหน่กินปูนฮ้อนท้องน้องว่าบางคนต่างหากบ่ได้ออกสื่อออกเสียงผู้ใดนี่นา
2: อย่ามาดิ้นสำนวนใส่อ้ายเถาะแสงเดือนไอ้ฮู้อยู่ดอกว่าเว้าใส่อ้ายนะ
0: เว้าตามสื่อกันแล้วกันหน้าแสงเดือนบ่จำเป็นต้องอ้อมค้อมดอกแน่ว่าความจริงก็ยอมเป็นความจริงอยู่แล้วมารีนี่มีหยังวะ
3: มีหยังก่อคำผิวมาแล้วพวกตัวเว้าอีหยังกันเฮาบ่เห็นเข้าใจหยังเลย
0: มีหยังดีเนาะแสงเดือน
1: ก็มีเสน่ห์พิเศษจังได๋ล่ะจึงเฮ็ดให้อ้ายของเฮาบ่สามารถลุกไปทางใดคือแนวนั้นตอนไปนำพวกเฮาโดยเฉพาะนั้นสินางติดตังแบบนี้วะ
3: พวกเขาน่ะเพียงแต่ปรึกษาเรื่องการฆ่าน้ำกันเท่านั้นนะเนาะไอ้สุบัน
2: แม่นแล้วบ่เฮ้ยมารีเว้าถือเด้อพวกเขาบ่ได้เว้าหยังกันหลายดอกเพียงแต่ปรึกษาหารือเรื่องการฆ่าเท่านั้นแหละ
0: เว้าเรื่องการฆ่าอุ้ย
3: เอตัวหวยยังก็คำผิวย่อยๆเฮาแม่นบ่
0: แน่หมอนี่น่ะอยู่บ่อยู่สิหาเรื่องเลยได้นี่น่ะคนอีหยังก็มูหัวก็บ่ได้
1: เดี๋ยวนี้พวกเฮาทั้งสองต้องระวังใดๆพอเว้าหยังก็ปรากฏว่าผิดหูผิดตาเพิ่นแล้วล่ะ
3: มาเป็นตาสั่งเนาะพวกนี้นะเออน้องไปก่อนเด้อสุบันขี้ข้านเถียงกับแม่ข้าใหญ
2: ่สุขดีโทมารีงามหลายน้องมารีแบบนี้ทุ่มใส่บ้านเลยแหละมื้อใดเนาะสิโชคดีจักเทื่อนึง
0: อ้าวหลับแล้วว่ะไอ้สุบันนั่งขึ้นเฮือนแล้วเด้สินั่งแยงเฮือนเขาจังสั้นว่ะ
2: เออๆโอ้ยขอโทษเด้อน้องคนผิว
1: บ่ทันนอนก็ฝันซะแล้วอายเฮานะ

0: ไผ่มาส่งน้องมารี
1: โม
0: กันสั่นผู้ชายคนนั้นเป็นไผ
1: ่ผัวของโม
0: แล้วเป็นอย่างเมียเขาบนนางทั้งหนากับผัวเขาล่ะ
1: เอ้าเมียของเราเมาหลายย่านหัวตามกระจกก็เลยไปนางทั้งหลังแทน
0: เมาจังสั่นวะแสดงว่าน้องไปเที่ยวลินเป็นบนนางมารี
1: คือจังซี่นะผู้ที่เป็นแม่ค้านำกันได้จัดพิเศษเลี้ยงทรงที่เราจะเดินทางไปยามพี่น้องอยู่ต่างประเทศจึงมีการดื่มกันได้เล็กน้อยมีหยังเสียหายซั่นบ
0: ่ก็บ่มีหยังเสียหายดอกแต่น้องคนมาเฮือนได้แล้วก็บอกให้อ้ายฮู้ก่อนจึงคอยไปเพราะว่าลูกถามหาน้องอยู่บ่เซาและอีกอย่างหนึ่งอายันคนอื่นที่บ่ฮู้เรื่องนำนั่นน่ะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่บ่ดีนั่นเองน่ะ
1: โอ้ยมันฟ้าโพดนะไอ้อนุภาพตอนกลางเว้นเล่าก็บ่ได้เว้าหยังพอแนวใดเล่าก็ฮู้ว่าน้องต้องอยู่ฮอดคำจึงเมื่อเราบอกน้องได้ตอนเลิกตลาดแล้วก็จับขึ้นรถไปกับผัวของเราเลยน้องจึงบ่ได้มาขอบอ้ายก่อนส่วนเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนนั่นน่ะอย่าถือเป็นปัญหาท้อเฮาบ่ได้เฮ็ดซั่วก็บ่ควรเอามาใส่ใจ
0: มารีมื้อนี้อ้ายพาลูกไปกินของหวานอยู่ในเมืองลูกอยากเห็นครอบครัวของพวกเฮาอยู่พร้อมเพียงเฮียงนากันไปทั้งใดก็อยากให้ไปนำกันเพราะว่าลูกเฮาเห็นครอบครัวพ่อแม่เขาเจ้าหันป้อนน้ำหวานให้ลูกเขาก็เลยเบ้าเรื่องนี้ออกมาได
1: ้มีเงินหลายตีน้อยจึงพาลูกไปกินน้ำหวานพุ่นนะพาไปเปิดหูเปิดตาเขาทอดจักหน่อยสิใจแตกดอกลูกเจ้าน่ะมันหากสร้างเว้าหันละซี่คอยน่ะคอยตั้งแต่เอาอกเอาใจอยู่นี่ติมันสิได้กินหยังกับเขาอาศัยแต่เงินเดือนของเจ้าหันวะ
0: เดือนหนึ่งไปเท่านึงดอกมารีอายได้รับเงินเดือนมื้อวานนี่น่ะจึงมีโอกาสพาลูกไปเออนี่เงินอายเหลือเท่านี้ล่ะนี่เก็บเอาไว้สิพี่มารี
1: เงินเดือนจังซั่นวะเก็บรักษาไว้ซื้อสู่สีพรกินซะน้องบ่มีปัญหาดอกเพราะหากุ้มกินเองอยู่แล้ว
0: ค่อยบ่เข้าใจเลยได้มารีเป็นอย่างน้องจึงปฏิเสธที่จะเก็บรักษาเงินของอายไว้ก็ธรรมดาแล้วเมียต้องเป็นผู้รักษาเงินเพื่อจับจ่ายในเรื่องต่างๆได้หลายเดือนแล้วที่น้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นน้องคิดแนวใดก็มารี
1: คิดแนวใดจังสั้นว่าเคยเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ค่อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนหลายได้ก็เฉพาะแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข่อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข่อย
0: มารีกลัวอ้ายจะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดอ้ายต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้แน่ใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเราก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พ้นตำรวจล่าและกรรมกร3รอบเขาก็ยังกุ้มกันทีนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆซวยกันคิดซวยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใด

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรสีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องสีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวไทยหัดเน้นการหุ่มมือความมั่นคงด้านพลังงาน5ปีผ่านมาแนวลาวสร้างชาติสร้างการหันเปลี่ยนใหม่โดยหันการบริการไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมสรุปโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่3แขวงภาคเหนือจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกอาเซียนปรึกษาลือความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทางเปโดซาวาเลนเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมพันธ์ทรัฐสวิสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่บางกอกลาสนิทจากไทยในโอกาสนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของทานเปโดซาวาเลนอยู่ลาวตลอดในระยะเวลาเกือบ3ปีผ่านมาทานได้ประกอบส่วนยางเฮาหันเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวและสมพันธรัฐสวิสทานท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนสวิสที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวตลอดมาโดยเฉพาะการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการพัฒนารวมทั้งการช่วยเหลือผ่านขอริเริ่มทีมเอโรปแนไซปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ลดพรความทุกข์ยากการพัฒนาแบบยนยงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเปโดซาวาเลนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้และแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าสมพันธ์ทรัฐสวิสจะสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวลาวและสมพันธ์ทรัฐสวิสได้สร้างตั้งสายโปรพันธ์การทูตน้ำกันในวันที่4กันยายน1963ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาสายโปรพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวมาและได้เป็นพื้นฐานอันเข้มแข็งให้แก่การหัดแน่นสายโปรพันธ์ร่วมมือ2ฝ่ายให้นับมือขยายตัวยิ่งขึ้น
0: เมื่อบุดรมณีทานมาลัยทองกรมศิลป์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เดินทางไปพบปะและปรึกษาลือกับทานเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาปี2026การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกรวมกันข้างทำอิฐของสองรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงซึ่งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศต้องหัดแน่นการพบพันหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและรับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของคะแนนพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาลาวส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมุนค่าสูงถึง2,339ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกน้ำมันเสื้อไฟให้ลาวมุนค่าการตลาดประมาณ1,500ล้านดอลลาร์หา1,800ล้านดอลลาร์มาฮอดปัจจุบันนักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีโครงการอยู่ระยะการก่อสร้าง6โครงการรวมกำลังการติดตั้งทั้งหมด 3,613 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ5,281ล้านดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วรวมมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ9,482ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด14,763ล้านดอลลาร์การปรึกษาลือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทวีการหูมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการผัดขยายทิศทางการหูมือแบบผูกห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมาลัยทองกรมศิษย์ได้เสื้อเสริญทานเอกนัท พร้อมพันธ์พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาลือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานของ2ประเทศให้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
1: 5ปีผ่านมาในล้อสังสาดได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมขยายกรรมการในล้อสังสาดไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองด้านไลฟ์ฮับแต่ละก้าวท่านางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดสี่ให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมวลเสื้ออันดีงามของในล้อสังสาดและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกแล้วเราสร้างชาติได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่11แนวเราสร้างชาติขั้นต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จะตั้งเสื่อมซึมค้นคั่วหำเหียนบรรดาคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจะตั้งพระธกถาเราคืนมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติและของแนวเล้าสร้างชาติติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวเล้าสร้างชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ในระยะ5ปีผ่านมาพวกเราได้เคลื่อนไหวเรื่องงานในสภาพแวดล้อมสากลและภาคพื้นที่มีความผันแปรอย่างสับสนทางภายในประเทศของพวกเรามีทางการอำนวยความสะดวกและสิ่งท้าทายหลายประการเป็นต้นความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมีภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาประการคนบ่หวังดีที่ยามใดก็เคลื่อนไหวปฏิบัติกลอุบายหวังมากเททำลายด้วยรูปการก่อความบ่สงบปั่นป่วนต่อการนำพาของพรรครัฐและแนวทางสักษาแต่ภายใต้การที่นำนำพาของพรรครัฐศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและการนำของแนวเล้าสร้างชาติแต่ละขั้นพร้อมทั้งเสริมขยายมุมเสื้ออันดีงามความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและความสามัคคีที่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและประชาชนสร้างคนต่างๆพวกเราจึงสามารถจัดตั้งปฏิบัติมติครั้งที่11ของพรรคมติครั้งที่11ของศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเฮ็ดให้มีผลสำเร็จหลายด้านแนวเล้าสร้างชาติแต่ละขั้นได้ถือสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคุ้นคั่วห้ำเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรคลาดวางออกให้กลายเป็นผู้ประทำ
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองที่ให้เห็นตื่มว่าคณะกรรมการแนวเล้าสร้างชาติในฐานะเป็นตัวแทนลักแหล่งเต้าหมคมสามัคคีปองดองทั่วปวงชนเป็นพื้นแผ่นยังได้หันลงท่องถิ่นหักฐานพบปะโอรวมประชาชนล้าบรรดาเผ่าอยู่ขันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแพร่และปลุกระดมแนวคิดประชาชนล้าบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเพศไว้รวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้รับรู้เข้าใจและเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างรักแน่นเสริมขยายมูลเสื้อรักชาติวัฒนธรรมและเฮ็ดความประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนและประสบการณ์มูลเสื้อและผลงานของแนวลาวอิสระแนวลาวรักชาติให้แก่คนหุ่นหลังติดพันกับการสุกยู่ขบวนการแข่งขันรักชาติและพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าก
0: องประชุมสรุปปิดโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ได้จัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านฮันส์อุสลิกสุดเบกเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันประจำลาวท่านพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันท่านดวงตาไสวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสัญญาบุรีมีประธานห้องประธานปกครองเมืองทั้ง15เมืองเป้าหมายของโครงการทั้งเป็นผู้ที่นำเวียกงานโครงการขั้นเมืองผู้ต่างหน้ากรมแผนการห้องการพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาของโครงการ GIZ และพนักงานวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์กองประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจัดตั้งปฏิบัติคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่โครงการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม้นอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2025-2024และได้ ้ขยายเวลาอีก1ปีฮอดปี2025เนื่องจากมีสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยได้รับทุนจากกองทุนดินฟ้าอากาศสีเขียวเป็นจำนวน16ล้านกว่าเอโรซึ่งได้แบ่งออกเป็น2บ่วงคือการจะตั้งปฏิบัติโครงการกรมป่าไม้ห้องการกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวน11ล้านกว่าเอโรและโครงการ GIZซิลิพัทจำนวน5ล้าน4แสนเอโรนอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงพัฒนาด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียจำนวน6ล้าน5แสนเอโรโดยแม่นโครงการ GIZ ซิลิพัทเป็นผู้คุ้มครองและทุนสมทบจากรัฐบาลลาวจำนวน11ล้าน8แสนเอโรโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นจะตั้งปฏิบัติอยู่3แขวงภาคเหนือมี15เมือง282บ้านคือแขวงหัวพัน7เมือง150บ้านแขวงลำพะบาง4เมือง66บ้านและแขวงเซญบุรี4เมือง66บ้านเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาวและสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันมีจุดประสงค์เพื่อช่วยรัฐบาลลาวจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้การลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนอกจากนั้นโครงการยังสนับสนุนจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ป่าไม้ปี2020และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวและจะตั้งปฏิบัติแผนลดพรการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วที่ถูกตอบรับจากกองทุนคาร์บอนในเดือนมิถุนายนปี2018
1: เมื่อบรมนีอยู่สโมสรใหญ่ของห้องว่าการขนองหอบางได้จัดพิธีต้อนรับและย่องยอผลงานของนักเรียนและครูสอนที่เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเฮียน2025-2026โดยการเป็นประธานของทานบุญเลื่อมมณีวงศ์ประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานโซลิเดตแก้วบัวละเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาขนองหอบางได้รายงานว่าเพื่อก็เกี่ยมเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติครั้งนี้คณะรับผิดชอบคันแขวงได้คัดเลือกนักเรียนเก่งด้วยการสอบเสียงคัดเลือกคันโรงเรียนคันกลุ่มโรงเรียนคันเมืองนครหลวงพะบางและคันแขวงตามลำดับภายหลังคัดเลือกได้คันแขวงแล้วได้จัดการบำรุงตามขบวนการเรียนการสอนจากนั้นได้ส่งนักเรียนเก่งคันแขวงเข้าร่วมการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาสุขเรียน2025-2026ระดับชาติมี4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์รวมทั้งหมด16คนหญิง6คนสามารถได้อันดับที่3จำนวน2รางวัลและรางวัลส่งเสริม4รางวัลพร้อมนั้นได้เข้าร่วมงานถามตอบวิทยาศาสตร์สามารถได้อันดับที่5ในโอกาสนี้ท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้ย่องยอส่งเสริมต่อผลงานที่มีนักเรียนและครูสอนญาติมาได้บ้านการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเรียน2025-2026พร้อมทั้งเน้นนักให้ทุกภาคส่วนสืบต่อส่งเสริมและยกระดับการก่อสร้างนักเรียนดีนักเรียนเก่งเพื่อเฮ็ดให้ขนองหอบางมีนักเรียนดีนักเรียนเก่งที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในพิธีได้มอบใบย่องยอและรางวัลให้นักเรียนเก่งที่มีผลงานเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติในนั้นสมัยยมต้นไปม.7ประกอบมีเท่าเหล่าท่อจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์น้ำท่วมอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าคำพสิทธิ์จอมแก้วจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาภาษาลาวและเท่าเก่งกื้อยางลือไสจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2ล้าน5แสนกีบสั้นมัธยมตอนต้นม.4เท่าอารอส่งเยียตู้จากโรงเรียนเทพปัญญาเมืองน้ำบากอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าสอนไซคุณสมบัติจากโรงเรียนมัธยมตอนต้นสินหัวได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์และนางอาริสามณีวงศ์จากโรงเรียนมัธยมตอนต้นนายางเมืองน้ำบากได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาภาษาลาวได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2ล้าน5แสนกีบพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มอบใบย่องยอและเงินสดให้ครูสอนบำรุงนักเรียนเก่งจำนวน10คนเติมอีก
0: โครงการก้าวตามฮอยพระบรมพระศาสดาแม่นโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวเข่าและสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันดำเนินเป็นโครงการที่4โดยการร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและ บัดป่านาคำน้อยจากประเทศไทยดร.สอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ว่าการร่วมมือครั้งนี้แมนได้หับการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานแพทย์หมอจาก2ประเทศลาวไทยโครงการนี้นอกจากได้รับทุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากบ่มีค่าใช้จ่ายค่าหัวเข่ากระดูกเข่าและกระดูกสะโพกแล้วยังเป็นการช่วยเหลือซิดโซนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการผ่าตัดให้แพทย์หมอลาวตื่มอีกสำหรับโครงการนี้ยังดำเนินสืบต่อไปเรื่อยๆในอนาคต
3: โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการที่1ของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติครั้งที่1ก็เป็นอยู่ประเทศเนปาลครั้งที่2ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภูฏานนะครั้งที่3ก็เป็นได้ปฏิบัติอยู่ศรีลังกาครั้งที่4ก็เป็นอยู่สปป.ลาวเฮาเพราะฉะนั้นเห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวนี้โดยการดําเนินความสะดวกของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาทีมงานแพทย์หมอทั้ง2ภาคส่วนก็คือโรงพยาบาลศิริราชและคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับหมอมิตรภาพพวกเขานี้แมนได้มีการประวันมือช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ทุกข์ยากผู้มีเงินไขใช้ใจค่าหัวคอกระดูกตกหัวเข่าและกระดูกสะโพกแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือติดสอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการการผ่าตัดให้แก่แพทย์หมอลาวที่จะเป็นการต่อยอดในอนาคตตรงนี้โครงการดังกล่าวนี้พวกเขาเกิดต้องจะได้ติดต่อให้การร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะก็เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนต้องการตื่นอีกในอนาคต
0: ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในระยะผ่านมาโครงการก้าวตามห้อยพระบรมพระศาสดาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติข้างนับอิฐอยู่ประเทศเนปาลโครงการที่2อยู่ประเทศภูฏานโครงการที่3อยู่ประเทศศรีลังกาและโครงการที่4แมนอยู่ประเทศลาวตามลำดับ
1: การบำรุงรักษาเป็นหัวใจสำคัญช่วยให้ระบบของรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวรถไฟลาวจีนภายใต้เส้นทางสายคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมื่อบรมวันนี้ทานหลีจูยุนหัวหน้าศูนย์คุ้มครองซ่อมแปลงบำรุงรักษารถไฟประจำควายหลงฮบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าระบบรถไฟบ่เพียงแต่ขบวนรถหรือตู้รถไฟเท่านั้นยังประกอบมีรางรถไฟระบบสัญญาณและโครงสร้างอื่นๆเติมอีกฉะนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟให้มีสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญหลายและขาดบ่ได้ในการคุ้มครองระบบรถไฟการบำรุงรักษารางรถไฟแม้นการดำเนินงานเพื่อกวดกาและแก้ไขสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางเส้นการแตกการโค้งงอหรือลุยเหี่ยนจากการใช้งานต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้มีการกวดกาฐานรางการปรับระดับหินห้องรางและการรักษาความตรงของรางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของรถไฟเป็นไปอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยส่วนการบำรุงรักษารถไฟประกอบมีการกวดเสกระบบเครื่องจักรระบบไฟฟ้าระบบเบรกและอุปกรณ์ในตู้รถเพื่อให้รถไฟสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟบ่เพียงแต่เป็นการรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดลเท่านั้นหากยังเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเติมอีกฉะนั้นการดำเนินงานด้านนี้จึงมีระบบและต่อเนื่องทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ระบบรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและเย็นยงในระยะยาวเมื่อบุรุษมณีกรมสถานป้องกันความสงบควยหลงฮบางได้จัดกองประชุมสรุปประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเรียกงานจุดสูงปี2026โดยการเป็นประธานของพลจตวาตูทรงปัจจัยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงมีคณะกองบัญชาการพร้อมด้วยพนักงานรักแรงอ้อมข้างกองบัญชาการเข้าร่วม
4: พันโทใจเพชรศิริวานหัวหน้าห้องการกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้ขึ้นผ่านทางบทสรุปว่าในระยะ1ปีผ่านมาย้อนสภาพการที่เกิดขึ้นนับทางภายในและภายนอกได้ส่งผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อการนำพาข้องพักราชต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนความสงบปลอดภัยของแขวงอันเป็นเวียกงานที่ต้องเฮียกฮ้องเฮากำลังที่เฮ็ดหน้าที่รักษาความสงบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมจัดตั้งกองประชุมสรุปทอดท่อนบทเรียนซึ่งกันและกันเป็นแต่ละระยะเพื่อพร้อมกันค้นคว้า5วิธีทาง แก้ไขอย่างทันการและจัดตั้งปฏิบัติที่ทางแผนการเวียกงานจุดซุ่มปี2026ถ้าปรากฏผลเป็นจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นตามคำถามเจาะจิ้มแต่ละคงเขตเวียกงานวิสาสะพอเพื่อเฮ็ด

0: แท้มุนเสื้ออันดีงามข้องกำลังป้องกันความสงบตั้งหน้าเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าข้องตนที่ภาครัฐและประชาชนบรรดาเผ่ามอบหมายเป็นอย่างดีหับประกันให้ทั่วแขวงมีความสงบสร้างเงินไขเอื้ออำนวยหักแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงลุ่มพะบางมีความหุ่งเหืองศิวิไลปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุ่มพะบางรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา24องศาแก้วนี้ก่อนมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาสโมสรบานบ่วงลาวบอลเลอร์4หนุ่มน้อยลาวข้ามแม่น้ำของไปครองเส้นการแข่งขันกีฬาบานบ่วง3คนหรือ 3x3 หุ่นอายุบ่เกิน14ปีรายการ 3x3 ซอตอีสต์บัสที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่ดลมื้อนี้รายการนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวมเอาสโมสรสั้นนำจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเฮ็ดให้การแข่งขันเข้มข้นและมีมาตรฐานสูงโดยทีมบานบ่วงของลาวบอลเลอร์สามารถลิ่นได้อย่างโดดเด่นเอาชนะคู่แข่งที่แข่งแกร่งหลายสโมสรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมแวมไพร์และทีมเยาวชนลาวยังคงรักษามาตรฐานการลิ่นได้ดีเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสูสีญาติได้แซมมาครองอย่างภาคภูมิใจความสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการครองแซมเท่านั้นยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักกีฬาลาวที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีคู่ฝึกของทีมบานบ่วงลาวบอลเลอร์ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าความสำเร็จนี้แม่นเกิดจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นผู้ปกครองและสหพันธ์กีฬาบานบ่วงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนแจ้งให้รู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปคจะจัดขึ้นอยู่นครซูโจ ขวงเจียงซูของจีนในระหว่างวันที่22หาวันที่23พฤษภานี้กองประชุมครั้งนี้จะลงลึกปรึกษาลือโดยปิ่นอ้อมหัวข้อต่างๆสิ้นสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างคาดคะเนได้และระเบียบเศรษฐกิจการ

0: ค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักใหม่ที่คับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีชีวิตชีวาและอื่นๆเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปกจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปกซึ่งจะลงลึกปรึกษาหรือเกี่ยวกับ2ทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงเขตพัฒนาใหม่เช่นเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและอื่นๆเพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเพื่อสุกยู่ให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านลีเซิงกางรองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนวางยังยิงว่าสัญญา3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีสุกโยการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตและคุณภาพใหม่ยินดีนำใส่การพัฒนาของตนเพื่อสุกยู่และพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงความรวมยินดีนำใส่การร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เพื่อสุกยู่ความเจริญหุ่งเหืองรวมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ได้จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อบรรลุมานี้โดยได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือปัญหาสำคัญต่างๆเช่นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนอยู่แห่งต่างๆในโลกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหัวข้อสำคัญอื่นๆท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในนามประธานหมุนเวียนอาเซียนกล่าวว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับมือนับปันปวนวุ่นวายกว่าเก่าส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตการทำมาหากินและชีวิตของคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้จัดขึ้นในระยะเวลาที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือทางทะเลการร่วมมือกับภัยธรรมชาติการสนับสนุนติมอร์เลสเตเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียนอย่างรอบด้านและหัวข้ออื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้รับรองเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องเติมอีก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นและกันพวกเขาออกอากาศทานฟังทางระบบ AM FM 137 MHz ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพุธมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทานฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงศรีสวรรณดีดลวงประกอบผลงานเพลงให้ทานรับฟังมวลซืนไปพร้อมกันและกันพวกเขากับระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะล้มสู่ทานฟังขบวนการหักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศส่งเสริมและสร้างเงินไขให้คนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้อ้วยหน้ากำมับพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนโดยท่านเหี่ยมพุทธจันทร์ของประธานศูนย์การเล่าสั่งซากบกประจำการทั้งเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเบียกงานพัวพันคนสาสาลาวอยู่ต่างประเทศศูนย์การเล่าสั่งซากและยกเห็นข้อหมายความสำคัญของขบวนการหักบ้านเกิดรายละเอียดพ่อจะเล่าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะกันไปเนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะทานมาหักฟังท่านท้องสวรรค์พุทธวิหารพบปะกับท่านลีหงจงในโอกาสที่เยี่ยมยามและก็เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสหประพันธ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและก็ปีมิตรภาพลาวจีนที่นครหลวงปักกิ่งส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ให้ทานมาฮู้จักกับซนเผ่าไทเหนือซึ่งเป็นซนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงขนานญาติแห่งชาติลาวพวกเขาจะได้ตั้งภูมิลำเนาในดินแดนลาวได้หลายศตวรรษมาแล้วที่มาประวัติความเป็นมาเป็นคือใดและปัจจุบันนี้เขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่แขวงใดของประเทศลาวพวกเขาจักหน่อยจะว่าสู่ทางเป็นแต่ละระยะกันไปเนาะเริ่มต้นในการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศเป็นภาคส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากวงขนานญาติแห่งชาติลาวได้หลัดได้สุกยู่ส่งเสริมและสร้างเงินไขให้คนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประกอบส่วนเข้าร่วมปกปักรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอดีงามของชาติลาวรักษาการพบพันธุ์ที่ดีกับครอบครัวญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนของตนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนเมษาที่ผ่านมานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านเหี่ยมพรมจันทร์ห้องประธานบอประจำการหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเวียกงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศศูนย์การและสั่งชาติได้ยกให้เห็นความหมายสำคัญของกระบวนการหักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศเนื้อแท้แม่นกระบวนการหักเสื้อแพงชาติเพราะว่าคนเฮาเปลี่ยนสัญชาติได้แต่เปลี่ยนเสื้อชาติบ่ได้และก็มีแผ่นดินแม่เดียวพื้นเดียวกันพันการจะตั้งปฏิบัติขบวนการนากาวอยู่ต่างประเทศนั้นสุมสนคนเสื้อชาติลาวได้ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดีได้มีขบวนการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฮีดครองประเพณีอันดีงามของลาวโดยพันการบูรณะสร้างสาวัดวาอาหามจัดงานบุญประเพณีลาวองค์การพระสงฆ์ลาวเถรวาทยุฝรั่งและเอรบได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการขบวนการสาวหนุ่มเสื้อชาติลาวเฮียนภาษาและศิลปะวัฒนธรรมลาวกำลังแพร่หลายขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมของลาวเฮาโดยผ่านส่องทางโทรภาพหรือสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องเสื้อชาติลาวได้มีชีวิตชีวาฟุดฟื้นขบวนการระดมทุนมาปลูกสร้างโรงเฮียนและพื้นฐานโครงสร้างอยู่บ้านเกิดเมืองนอนได้เพิ่มขึ้นไปฟังเสียงบางตอนของท่านเหี่ยมพรหมจันทร์
1: รัฐบาลได้ขยายบรรดา นโยบายต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวมาเป็นกิจกรรมเช่นดำรัดประตูวีซ่าดำรัดโดยการมาอยู่ลาวถาวรข้อตกลงว่าด้วยผู้ร่วมงานอยู่ต่างประเทศหลายนโยบายกำลังถูกค้นคว้าอย่างตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นกิจกรรมในระดับต่างๆคณะกรรมการพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและชุมการในลาวสังสารได้จัดการพบปะพี่น้องเราที่มายุราย่ำถาวรเป็นครั้งที่ในปี2022กองประชุมพบปะพี่น้องเสื้อชาติลาวครั้งปฐมฤกษ์ภายในหัวข้อฮักบ้านเกิดได้จัดขึ้นในภายปี2024ได้จัดการฮักต้อนและพบปะพี่น้องเสื้อชาติลาวต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสปป.ลาวครบรอบ70ปีอย่างคึกคืนพี่น้องเสื้อชาติลาวที่กลับมาอยู่บ้านเกิดได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตการลงทุนและการทำธุรกิจต่างๆ พิเศษเห็นพี่น้องชาวสลาจากสารัฐด้วยจิตใจพักบันเตอร์ได้สร้างตั้งสโมสรกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังอันดีมาให้ประเทศชาติของเราในเวทีสากลมาแล้วเคียงคู่กับผลงานพวกเรายังเห็นว่าขบวนการพักบันเตอร์ของพี่น้องชาวสลาอยู่ต่างประเทศยังไม่ทันมีนิติกรรมครบสุดเพื่อหันเป็นอันละเอียดยังไม่ทันมีความตั้งหน้าในทั่วสังคมเถื่อการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสลาวรักษาคุณค่าวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันทั่วถึง
0: ท่านเหียมพบจันทร์ยกเห็นตื่นว่าในต่อหน้าจะสืบต่อยุ่งแหงการจัดตั้งปฏิบัติ4โครงการของศูนย์กลางและสร้างชาติคือโครงการค้นคั่วนโยบายต่อพี่น้องชาติลาวเพื่อเสนอเป็นนิติกรรมมี2แผนเวียกโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานพี่น้องชาติลาวอยู่ต่างประเทศมี3แผนเวียกโครงการต้อนรับพี่น้องลาวจากต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างสาบ้านเกิดมี4แผนเวียกและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ควบงานอยู่ต่างประเทศของศูนย์การและสร้างชาติมี4แผนเวียกขบวนการฮักบ้านเกิดจะประสบผลสำเร็จได้แม้นต้องมีความสามัคคีและร่วมใจอย่างแน่นแก่นดังบรรพบุรุษเฮาได้สั่งสอนไว้ว่าไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองดังนั้นจึงเรียกร้องมายังพี่น้องชาติลาวอยู่ต่างประเทศจงเพิ่มทวีจิตใจฮักเสื้อแผงชาติและจิตใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้สูงขึ้นนั่นก็เป็นระยะเมืองลาวันนี้ที่พามาลมมาว่ามาว่าสู่ท่านฟังพอจะพักกันหน่อยนึงเป็นการเป็นบรรยากาศให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่และเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรท่านผู้ฟังในวันที่30เมษายนผ่านมานี้สายทองสวรรค์ภูมิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห่วงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปากกับสหายลีหงจงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องประธานและห้องเลขาคณะพรรคคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนที่นครหลวงปักกิ่งในโอกาสนี้สหายลีหงจงได้แสดงความยินดีต้อนรับและปิติยินดีที่ได้ร่วมกับสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารต่างนายพรรคและรัฐบาลของสองประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาแจ้งผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายทองลุนศรีสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่3หา22เมษายนผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามสายทองสอนผู้มิหารได้แสดงความขอบใจสายลีหงจงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อการพัวพันมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนจีนลาวแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพัวพันมือระหว่างลาวจีนได้พัฒนาขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสองฝ่ายได้ประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดในการจัดตั้งพันธกันใหญ่ผลการตกลงของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวจีนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจัดตั้งบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวอย่างคึกคืนและมีเนื้อในสำคัญนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงการพัวพันธมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประธานไก่สอนพรหมวิหารและประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำพาในเมื่อก่อนซึ่งได้รับการเพิ่มทวีหัดแน่นและเข้าสู่ล้วงลึกได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การเปิดกว้างและการเสริมขยายการพัวพันธมือในขงเขตอื่นๆในปัจจุบันสหายทองสันผู้วิหารยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลสำเร็จการพบปะสองฝ่ายกับสายหวังอี้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งได้ปรึกษาหรือและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการหัวมือด้านต่างๆให้แตกดอกออกผลก็คือการสืบต่อจัดตั้งผ่านขยายผลการตกลงของผู้นำสูงสุดของสองประเทศโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนใบบทว่าด้วยการสร้างคูมสตากรรมลาวจีนจีนลาวฉบับที่2ปี2024หา2028ให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้นและประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาสันติภาพความมั่นคงสากลและภารกิจการสร้างสาประชาคมห่วมสตากรรมของมวลมนุษย์ในโอกาสนี้สายทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณต่อการสูญเหลืออันล้ำค่าของสหายจีนตลอดระยะผ่านมาและได้อวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อการพัวพันนมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นควมสถากรรมลาวจีนจีนลาวจงเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งและมั่นคงขนงแกนตลอดไปนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังวันนี้พอจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจากละกันแล้วจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ท่านมาฮู้จักกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยเหนือตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ก็ได้ฟังเพลงมันม่วนผ่านไปแล้วเนาะบันทิพย์จะนำทานเข้าสู่ไรเนี่ยสุดท้ายของรายการกับไรเนี่ยเที่ยวบ้านแม่พาทานไปฮู้จักกับสนเผ่าเทือเหนือฮิตของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของสนเผ่ากับเจ้าว่าต้นกำเนิดแม่นกับเจ้ามาจากไสเนาะท่านผู้ฟังสนเผ่าเทือเหนือแม่นสนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้าได้ตั้งภูมิลำเนาในดินแดนลาวได้หลายศตวรรษมาแล้วมีประวัติความเป็นมาและการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งได้เคลื่อนย้ายเข้ามาประเทศลาวได้มีหลายระยะและหลายเส้นทางที่แตกต่างกันคือเข้ามาลาวโดยผ่านแขวงไลเจ้าและแขวงเซินล่าของประเทศเวียดนามมีบางกลุ่มก็เคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งส่วนเผ่านี้มีชื่อที่ใช้เป็นทางการในปัจจุบันว่าไทเหนือส่วนเผ่าไทเหนือมีความประเพณีความเสื่อถือและวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นคือไทเหนืออยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงลำทาเขาเจ้าได้มีความเสื่อถือพุทธศาสนาและเสื่อถือผีพร้อมๆกันสำหรับไทเหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีเขาเจ้าเสื่อถือผีหมายความว่าได้มีการเคารพบูชาผีเช่นผีบรรพบุรุษผีฟ้าผีแถนผีป่าแฮวห้วยห้องคลองบึงการเสื่อถือบรรพบุรุษได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อครบรอบปีหนึ่งๆก็ได้ไปทางหญ้าบนฝั่งศพถวายไก่ให้ผีอยู่ประสานอกจากนั้นในรอบเวียนปีหนึ่งเขาเจ้าจะจัดงานบุญที่สำคัญคือบุญกินเจียงใหญ่และบุญกินเจียงน้อยซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมังกรและเดือนกุมภาของทุกปีสนเผ่าเทือเหนือมักตั้งเฮือนซานบ้านซองอยู่เขตที่มีห้วยน้ำไหลตลอดปีที่มีความเหมาะสมในการเฮ็ดเมืองป้านฝายเพื่อเอาน้ำเข้านาเขาเจ้ามีพิธีกรรมในการซอกที่ดินตั้งเฮือนเมื่อซอกเห็นที่ดินมีความเหมาะสมที่จะตั้งบ้านเฮือนแล้วได้เสี่ยงโดยการขุดคุ้มเอาข้าวเปลือก3เม็ดจุใส่หัวกันลงคุ้มเอาใบไม้อัดปากคุ้ม30นาทีจึงค่อยไข่เบิ่งส่วนไทเหนืออยู่มังสิงแม่นเฮ็ดข้าวตอมคือขุดคุ้มเป็นวงมนลงศอกหนึ่งตอกลักเครื่องกลางเอาข้าวเปลือกวานอ้อมลักเสาเอาใบไม้ปกคืนหนึ่งถ้าเม็ดเข้าเคลื่อนย้ายตั้งบ้านบ่ได้สำหรับลักษณะเฮือนของสนเผ่าไทเหนือแม่นแตกต่างกันและคล้ายคือกันตามแต่ละท้องถิ่นเช่นไทเหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีแม่นปลูกสร้างเฮือนแบบติดดินเสาเฮ็ดด้วยไม้แกนสี่เหลี่ยมแอมด้วยการตำดินใส่มุงด้วยหญ้าคาและใบข้อมีรวงยาว 8-50 เมตรกว้าง 4-6 เมตรประกอบมี 3-5 ห้องนับวางเอาและแบ่งออกเป็น2-3ห้องขนานกันตามรวงกว้างส่วนไทเหนืออยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงลำทาแม่นปุกเฮือนห้านปู่แป้นและแอมแป้นมุงด้วยหญ้าคาลวงยาว6-20เมตรกว้าง6เมตรมี3-10ห้องนับวางเสาการจัดแบ่งห้องเฮือนแม่นอิงตามจำนวนสมาชิกครอบครัวถึงนั้นแต่ก็ตามสนเผ่าไทเหนือยังมีข้อห้ามและการคลำภายในห้องเฮือนก็คล้ายกันกับชนเผ่าอื่นเช่นว่าห้ามเข้าห้องนอนโดยเฉพาะแม่นห้องนอนของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นห้องผีเฮือนส่วนคนทางนอกแม่นเข้าห้องนอนบ่ได้กรณีลวงเข้าก็ถูกปรับไหมเพื่อแปลงผีเฮือนถ้ามีเครื่องเสียก็ต้องใส่ตามมูลค่าบวกกับแปลงผีเฮือนส่วนชนเผ่าที่เหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีกรณีเครื่องบ่เสียแต่ต้องปรับไหมด้วยเหล้า1ลิตรไก่2โตไก่ผู้หนึ่งไก่แม่หนึ่งและเงินจำนวนหนึ่งและพร้อมกันนั้นชนเผ่านี้ก็มีวัฒนธรรมการนุ่งถือเอย่องที่มีคุณลักษณะของชนเผ่าของตนตามแต่ละท้องถิ่นเช่นว่าผู้ชายนุ่งส่งสีดำหัวใหญ่สองหน้าหน้าใหญ่เสื้อแขนยาวแขนสั้นสำดีผ้าดำที่ย่อมด้วยน้ำนิ้นเขียนหัวยาวสามวาจงผมยาวเก้าผมเอียงไปทางหลังมีปลอกแขนเฮ็ดด้วยเงินซักขาแขนแอวเอิกและหลังลายโดยจ้างคนอื่นซักให้สำหรับแม่หญิงแม่นุ่งสิ้นสีดำมีแพเจ้ปกทางหน้าแม่หญิงสนเผ่าเทือเหนืออยู่เมืองยอดอูแม่นุ่งทรงสีดำสีเหลืองหัวใหญ่ขาลีบนุ่งเสื้อแขนยาวและยาวลงฮอดหัวเข่าคอเสื้อได้แซวหลายสีสลับกันมีผ้าเขียนหัวผ้ามัดแอวบองหูใส่ตั้งมีปกแขนเฮ็ดด้วยเงินมีใส่แอวและหมักปัดเฮ็ดด้วยแก้วจงผมยาวและเก้าผมนอกนั้นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแม่นซีนดองผักดองหมักถั่วเนาหมักไม้ดองแกงปิ้งลาบดิบและอื่น
ในเวลามีแขกมาเฮือนให้กินข้าวระยะหนึ่งแล้วจึงคอยดื่มเหล้าสลับกันไปส่วนอยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาแม่นให้แขกดื่มเหล้า4จอกเรียนติดแล้วจึงคอยกินข้าวพร้อมนั้นเครื่องดนตรีและศิลปะพื้นเมืองแม่นประกอบมีกองแสงเครื่องเสพดนตรีและบทก่อนครับก่อนลำซึ่งข้าเจ้าจะขับลำในเวลามีงานบุญงานแต่งดองจะมีผู้เฒ่ามาขับมาลำต่อก่อนกันไปมาอย่างมวลซื่นชนเผ่าไทยเหนือก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่จัดเข้าในหมวดภาษาลาวไตสำหรับชนเผ่าไทยเหนือที่อาศัยอยู่เมืองสิงแขวงหลวงน้ำทามีตัวหนังสือเขียนค่ายขึ้นหนังสือธรรมเสียงสำเนียงของภาษาชนเผ่าไทยเหนือค่ายคือกันกับเสียงสำเนียงของภาษาชนเผ่าลื่อและชนเผ่าย้วนและชนเผ่าจังท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเราให้ท่านมาฮู้จักกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยเหนือที่เจ้าอาศัยอยู่ทั้งเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาและเมืองยอดอู่แขวงพงศลีท่านได้ไปเที่ยวทั้งหลวงน้ำทาไปเที่ยวทั้งพงศลีก็อย่าลืมเนาะไปติดตามหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตกันบนชีวิตของชนเผ่าไทยเหนือได้เวลาพอหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการตั้งแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีตะลาวงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี